0: ติกรรมนี้ก็จางไปเน
1: า
0: ะ
1: ลดลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
0: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ยใ
1: จแป้ว
0: แย่งของเล่น
1: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราต้องเจ้าๆทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูผักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
0: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่นจอม
1: จ้าก็จะจ้าไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผักบอกว่าจ้าๆต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงขวบวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงขวบวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: มีเป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
2: น้องภูอ่ะให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
2: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
2: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรักษ
0: ์ครับ
2: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนหรือลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
0: จะแบ่งหมูทำไมครับ
2: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
0: อ๋อครับคุณหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให
1: ้ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
1: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
0: ้
1: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
0: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่า

0: พลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการเล่นอะไรอะคะ
2: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติ
1: ดิฉันทำครั้งเองนะ
0: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราหน่อยนะฮะปรบมือมา
1: พี่บอยเป็นลูก
0: แม่นี่สอนอะไรนี่สอนอะไร
3: คันนี้แม่จะสอนน้องภู
0: ครับ
3: คันน้ำส้มนะลูก
0: ขอบคุณครับ
3: ครั้งแรกเลยนะ
0: ต้องไล่นะแม่เลยครับ
3: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
0: อ่ะ
3: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
0: ้
3: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
0: เอามือซ้ายจ
3: ับ
0: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนคร
2: ับ ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
1: กลับบ้านชวนลูกคันน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเรามองข้ามไปนะคะ
0: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเน
0: า
1: ะจะไม่กวน
0: แต่ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
1: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ
1: โอ้โหนี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
0: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม
3: ่น้องภู
0: ฮะ
3: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
0: ครับ
3: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
0: อ๋อครับแม่มีอีกมั้ยฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
4: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับ
0: ฮะ
4: อย่าหวงของนะครับ
0: ครับ
4: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
0: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
4: สอนครับสอน
0: อ๋อครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
4: ใช่ครับก็คือทําหน้า
0: ฟังมั้ยครับคุณพ่อ
4: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
0: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
4: ใช่
0: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
4: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าคร
0: ับ ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
1: คุณหมอจูนครับจริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
0: ไม่ควรพูดครับ
1: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
2: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
2: นั่นจะแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
0: ครับ
2: นะคะ
1: ค่ะ
2: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
0: ครับ
2: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนิณาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
1: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
0: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
4: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
0: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับ ลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
0: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
4: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับประโยคถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยคุณหมอ

0: จริงๆก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
1: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
2: ไม่ควรพูดนะครับ
0: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
1: ค่ะจริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
0: ่
1: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
0: ้
1: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
2: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
1: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
2: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
0: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
2: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
0: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
3: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
2: ค
3: ่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
0: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
1: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
2: ครับอันนี
0: ้ติดสินบนนะคะคุณหมอทำแบ่งนั้นลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
2: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
0: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
2: ใช่แล้วครับ
0: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
2: แล้วมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
0: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
1: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
2: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
0: เอาแบบเสียงเนิบๆก่อน
2: อ่ะเนิบ
0: ๆกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูฉาดแดงแป๊ดเขียวตี
2: ไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
0: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
2: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
0: มีเนาะ
2: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
3: ได้ค่ะเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
2: ครับ
3: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
2: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนเทนต์ป่ะคะเนี่ยโอ้โห
3: เล่าบ่อยค่ะ
2: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
1: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
0: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
2: และในวันนี้ครับ เราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
2: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
2: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
0: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
0: ้พ่อแม่
2: สู้ๆ
0: วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะ

0: ้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มัน
4: เกาะเจ็ดเกาะจันทร์
2: 7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
5: อทำพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
6: ่ะ

0: ประตูมิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านต้าน้าป้าโอป้าเรเรนกาก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยูโอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต่อสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลปพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ ุณแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะยาย
7: เด
0: ประตูเข้าไปเลย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้าย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราเรียบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ด้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รัก

0: จากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรือได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ที่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสด
0: ีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เรามาโรงเรียนกันวันแรกเลยใช่ไหมคะวันนี้ใครดีใจบ้างนะที่ได้มาเจอคุณครูพัชใครคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงทักทายกันก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันเด็กๆช่วยคุณครูพัชทำท่าทางได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถร้องเพลงและทำท่าทางไปกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูพัชได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะ1 2 3 3

0: สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเวลาเรามาโรงเรียนเด็กผู้หญิงจะทักทายคุณครูว่าอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะถูกต้องเลยแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะจะทักทายคุณครูว่าอะไรพูดว่าอะไรนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้กิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ออกมาเล่าว่าเด็กๆเนี่ยรู้สึกยังไงหรือว่าเด็กๆไปพบเจออะไรกันมาบ้างโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของการที่เด็กๆมาโรงเรียนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะไปถามเด็กๆนะคะคุณครูพัทก็อยากจะบอกความรู้สึกของครูพัทก่อนเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าครูพัทรู้สึกอย่างไรคะมีใครอยากรู้บ้างนะยกมือให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะที่คุณครูพัทได้มาโรงเรียนได้มาเจอเด็กๆนะคะคุณครูพัทรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าจะได้มาเจอเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะเอแล้วเด็กๆจะรู้สึกยังไงบ้างนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเด็กๆออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กๆค่ะคุณครูไป

0: ทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกของการมาโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการพูดและให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการฟังด้วยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วคุณครูพัดมีกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กนะเด็กๆทำมือตามคุณครูเลยกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องบาสค่ะน้องบาสออกมาหาคุณครูเลยมาเลยครับสวัสดีครับหันหน้าไปทางเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับยกมือขึ้นมาด้วยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสรู้สึกยังไงครับที่มาโรงเรียนลูก
2: ดี
0: รู้สึกดีเพราะว่าอะไรคะ
2: มีเพื่อนเพื่อน
0: อ๋อรู้สึกดีเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะมีเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนลูก
2: ที่โรงเรียน
0: รู้สึกดีเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนเอมีใครรู้สึกดีเหมือนน้องบาสบ้างยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปใครดีนะเอามือแต่ผมแต่ผมนะเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเด็กๆปลายทางทำตามคุณครูได้เลยนะคะเอามือแต่ไหล่เอ๊ไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคนต่อไปใครดีนะน้องเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องขนมหวานค่ะขนมหวานออกมาลูกนะหันหน้าไปทางเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ยกมือด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวาน
0: ชื่อน้องขนมหวานน้องขนมหวานมาโรงเรียนวันแรกรู้สึกยังไงคะ
3: สนุกสนาน
0: รู้สึกสนุกสนานเอ๊ะทำไมถึงสนุกสนานนะเพราะว่าอะไรคะที่โรงเรียนมีใครบ้างลูก
3: มีเพื่อน
0: มีเพื่อนเพื่อนนอกจากมีเพื่อนเพื่อนแล้วมีใครอีกคะ
3: ม
0: ีคุณครูน้องขนมหวานชอบมาโรงเรียนไหมคะ
3: ชอบมา
0: ชอบมาโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องขนมหวานบอกว่ารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องขนมหวานบอกว่ารู้สึกยังไงนะเมื่อสักครู่นี้น้องขนมหวานบอกว่ารู้สึกสนุกใช่ไหมคะที่ได้มาโรงเรียนน่ารักมากเลยค่ะแล้วเด็กๆคนอื่นล่ะคะรู้สึกยังไงนะที่มาโรงเรียนอุ๊ยกำมือกำมือไว้นะแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: อีกรอบนึงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะชูมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยชูมาสองข้างเลยนะคะกำมือแบมือระวังนะคะกำมือแบม

0: 咩咁咁咁咁咁咁咩咩咩咁咁咁咩？น่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนออกมาเล่าเกี่ยวกับจู้ๆก่อนนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนถ้าเด็กๆคนไหนอยากออกมาให้นั่งให้เรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักก่อนนะเอคุณครูพัชจะให้ใครออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะน้องลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเพื่อนๆด้วย
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องลินดาค่ะ
0: น้องลินดาชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องลินดาค่ะ
0: น้องลินดาน้องลินดามีอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังคะหรือว่าความรู้สึกที่หนูมาโรงเรียนวันนี้คืออะไรคะรู้สึกยังไงลูก
1: เจอปลาค่ะ
0: เจออะไรนะคะ
1: สบายค่ะ
0: อะไรนะลูก
1: สบายค่ะ
0: อ๋อรู้สบายทำไมถึงรู้สึกสบายคะ
1: เพราะว่าหนูไปโรงเรียน
0: เพราะว่าอะไรนะลูก
1: เพราะว่าหนูชอบ
0: อ๋อเพราะว่าหนูชอบหนูชอบมาที่ไหนคะ
1: ชอบมาโรงเรียน
0: อ๋อเพราะว่าน้องมีอาหรือว่าน้องลินดานะคะบอกว่าชอบมาโรงเรียนไหนมีใครชอบมาโรงเรียนเหมือนน้องมีอาบ้างยกมือโอ้โหแสดงว่าเด็กๆห้องครูพัดชอบมาโรงเรียนกันทุกคนเลยน้องมีอามีอะไรมาเล่าอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อะไรคะ
2: หนูชอบโรงเรียนเก่ง
0: อะไรนะคะ
2: ชอบโรงเรียนเก่งค่ะ
0: อ๋อหนูมาโรงเรียนเก่งใช่ไหมคะอัปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณครูพัดได้ยินเสียงใครนะเด็กๆค่ะนั่งเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตกเก้าอี้ลูกเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมแรกของเราวันนี้เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรคะเด็กๆค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองคุณครูพัดนะคะก็ให้ตัวแทนเด็กๆแต่ละคนได้ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับความรู้สึกในการมาโรงเรียนค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกในการมาโรงเรียนค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเชิญชวนเด็กๆค่ะพูดคุยนะคะในหัวข้อต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นยังมีเด็กๆบางคนยังอยากออกมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังอีกใช่ไหมคะมีใครอยากออกมาอีกนะใครคะเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ไหนใครอยากออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังยกมือใครดีนะน้องไม้ค่ะน้องไม้มาลูกหันหน้าไปทางเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้น้องไม้รู้สึกอย่างไรคะที่มาโรงเรียน
3: รู้สึกสบาย
0: รู้สึกสบายเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเพื่อนเพื่อน
0: เพราะว่ามีเพื่อนๆใช่ไหมคะเพ
3: ื่อ
0: นๆเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่ารักไหม
3: น่าร
0: ัก เพื่อนๆน่ารักแล้วที่โรงเรียนมีใครบ้างคะ
3: คุณครู
0: มีคุณครูแล้วมีใครอีกลูกมีใครอีกนะนอกจากมีคุณครูแล้วมีใครอีก
3: คุณ
0: มีใครคะใครนั่งอยู่นะ
3: แม่มารับหนูที่โรงเรียนหนูก็เคยกลับมา
0: อ๋อน้องมายนะคะบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมารับหนูที่โรงเรียนใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะพูดให้กำลังใจเด็กๆนะคะเมื่อเด็กกล้าแสดงออกค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะมั่นใจในตนเองแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกของตนเองด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆไปพักแล้วนะคะรอสักครู่นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นึงค่ะเพื่อเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆอยากจะไปพักกันแล้วหรือยังคะอยากไปพักกันแล้วหรือยังคะอยากไปพักกันแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นังตัวตรงตรงนังตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงยังครับ
0: ตรงยังครับน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยอยู่กับเก้าอี้ของตัวเองเลยน่ารักมากเลยค่ะขอต้อนรับเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆขาเด็กๆขาเด็กๆจ๋าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆเรากำลังจะเรียนรู้กันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูพัดมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้เด็กๆดูด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะเด็กๆอยากรู้หรือยังนะว่าคุณครูพัดมีอะไรมาฝากให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเครื่องให้จังหวะของครูพัดคืออะไรคะคืออะไรคะลูกกลองมีใครรู้จักบ้างยกมือน่ารักมากเลยค่ะเครื่องให้จังหวะนี้นะคะนั่นก็กลองนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆค่ะรู้จักนะคะชื่อของเครื่องให้จังหวะเพื่อคุณครูนะคะจะได้บอกชื่อและให้เด็กๆได้รู้จักนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มารู้จักกับจังหวะนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูพัดจะให้จังหวะแล้วให้เด็กๆลองฟังซิว่าจังหวะที่คุณครูพัดจะให้คือจังหวะอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะ

0: เด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอฟังจังหวะต่อไปนะคะว่าคือจังหวะอะไรเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะช้าหรือเร็ว
1: ช้าเร็ว
0: จังหวะเร็วถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วเดี๋ยวครูพัชจะมาทบทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบดีกว่าเพื่อนๆปลายทางจะได้ทบทวนไปกับเด็กๆด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะให้เด็กๆบอกคุณครูนะว่าคือจังหวะช้าหรือเร็วนะคะตั้งใจฟังนะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือเร็วคะจังหวะช้าจังหวะช้านะคะเพราะว่าคุณครูพัดตีกลองแบบช้าๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือเร็วคะ จังหวะเร็วถูกต้องเลยเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ลองปรบมือไหนใครปรบมือเป็นบ้างยกมือค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยคุณครูพัดสังเกตเห็นว่าเด็กๆปลายทางก็ยกมือกันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆปรบมือตามจังหวะกองของคุณครูพัดได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรบมือตามจังหวะกันค่ะปรบมือตามจังหวะนะคะ

เด็กๆคะถ้าเด็กๆเสียงดังตอนที่คุณครูพัดให้จังหวะเด็กๆจะได้ยินเสียงกองคุณครูพัดไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นเด็กๆ เสียงดังได้ไหมเอ่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆ เสียงดังเด็กๆ ก็จะไม่ได้ยินเสียงกลองเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะกองคุณครูพัดแล้วเคลื่อนไหวด้วยการปรบมือเหมือนเดิมนะคะได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งนะตั้งใจนะคะ

้คุณครูพัดหยุดเคาะกองแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดสังเกตเห็นเด็กๆนะคะปรบมือตามจังหวะได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปคุณครูพัดจะเปลี่ยนค่ะให้เด็กๆลองเอาเท้าของเด็กๆแตะที่พื้นไว้นะคะให้เด็กๆเอาเท้าแตะพื้นไว้เราจะมาย่ำเท้าตามจังหวะไหนเด็กๆลองย่ำเท้าดูสิคะย่ำเท้านั่งลงลูกนั่งย่ำเท้าค่ะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะย่ำเท้าตามจังหวะเด็กๆพร้อมไหมคะน้องหมิงมุ้ยนั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกเก้าอี้ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามจังหวะไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่ำเท้านะคะเด็กๆตั้งใจฟังค่ะ

น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กลองยืนขึ้นเด็กๆยืนขึ้นอยู่กับที่ของตัวเองเลยยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นนะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆย่ำเท้าอยู่กับที่น้องมีอายืนขึ้นเลยลูกเดี๋ยวเราจะย่ำเท้านะคะอยู่กับที่ของตัวเองตามจังหวะน้องขนุนยืนที่เก้าอี้เลยลูกเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเราจะมาย่ำเท้าไปพร้อมๆกันนะคะตามจังหวะเลยน่ารักมากเลยค่ะ

0: เฮ้ยครูพัดจุดเคาะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆลองกระโดดบ้างดีกว่าแต่ว่ากระโดดอยู่กับที่ของตัวเองตามจังหวะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากเลยเด็กๆตั้งใจฟังนะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะรอบนี้เราจะทำอะไรนะคะกระโดด

วิเด็กๆคะถ้าคุณครูพัดยังไม่เคาะเด็กๆก็จะต้องยังไม่กระโดดใช่ไหมคะพร้อมไหมคะอีกรอบหนึ่งนะครูพัดหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆค่ะได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะให้เด็กๆเด็กๆคะถ้าเด็กๆไอเด็กๆอย่าลืมปิดปากด้วยนะคะเวลาเด็กๆไอเด็กๆปิดปากนะเดี๋ยวให้เด็กๆให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นเรายืดขาออกมาหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆก็สามารถบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายได้เหมือนกันนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูพัดจะลองบีบขาค่ะคุณครูพัดค่อยๆบีบขาแบบนี้คุณครูพัดเปลี่ยนเป็นทุบแล้วค่ะแต่ว่าคุณครูพัดจะทุบขาเบาๆหรือว่าเด็กๆจะทำท่าอื่นๆก็ได้นะคะ

น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองได้ไหมคะเด็กๆนั่งบนเก้าอี้นะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะวิ่งนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆรู้สึกสดชื่นไหมคะสดชื่นใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปค่ะครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆทุกคนเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTVเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมกันมาแล้วตอนนี้เด็กๆมีแรงพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูพัดกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดมีป้ายนิเทศมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตป้ายนิเทศนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะไหนใครอยากจะตอบคำถามของครูพัดให้ยกมือค่ะน้องหมุยมุยน้องหมุยมุยสังเกตเห็นอะไรคะเห็นห้องเรียนของคุณครูใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สังเกตป้ายนิเทศของคุณครูพัดได้นะคะมีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
2: ครูค่ะ
0: น้องมีอาบอกว่าสังเกตเห็นคุณครูใช่ไหมคะนอกจากคุณครูแล้วมีใครอีกคะ
2: คร
0: ู
2: จ๋าม
0: ีใครนะคะมีเด็กผู้ชายแล้วก็มีใครอีกลูกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงด้วยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาบอกค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะหน่วยประถมนิเทศค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองพูดตามคุณครูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะหน่วยประถมนิเทศอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยประถมนิเทศน่ารักมากเลยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันไหนเด็กๆลองชูหนวดหมึกของเด็กๆมาให้คุณครูดูหน่อยค่ะหนวดหมึกของเด็กๆอยู่ไหนหนวดหมึกอยู่ตรงไหนคะพร้อมหรือยังเอ่ยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นอมุตะไลยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักหมึกผูกโบหุ้ยเอาหนวดหมึกผูกโบไว้ก่อนนะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศนั่นเองและเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับชื่อของคุณครูแล้วก็ชื่อของเพื่อนๆหรือว่าชื่อของเด็กๆนั่นเองตอนนี้เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าคุณครูมีชื่อว่าอะไร
2: ครูคะ
0: ชื่ออะไรนะ

ครับคุณพัทถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าชื่อเล่นก็คือคุณครูพัทเหมือนที่เด็กๆเรียกนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถแนะนำชื่อตนเองนะคะให้เด็กๆได้รู้จักได้ค่ะหรือว่านอกจากชื่อครูประจำชั้นนะคะถ้าห้องเรียนของเด็กๆค่ะมีครูพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถแนะนำ

ครูอะไรคะครูพัทเก่งมากเลยค่ะคุณครูพัทเอ๊ะแล้วคุณครูพัทสอนอะไรนะสอนอะไรคะสอนเด็กๆอนุบาลอะไรสอนเด็กๆอนุบาล1น่ารักมากเลยเพราะว่าคุณครูพัทเป็นครูประจำชั้นของเด็กๆอนุบาล1นั่นเองน้องมีอานั่งบนเก้าอี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะตอนนี้เด็กๆรู้จักชื่อคุณครูพัทแล้วเดี๋ยวคุณครูพัทจะลองถามชื่อเด็กๆบ้างแต่ว่าคุณครูพัทจะร้องเพลงเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าครูพัทจะร้องเพลงอะไรนะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนคุณครูพัทจะร้องเพลงให้เด็กๆฟัง1รอบเด็กๆตั้งใจฟังนะคะถ้าคุณครูพัทร้องเพลงชื่อของเธอให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆบอกชื่อของเด็กๆให้คุณครูได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณพัทจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาถ้าคุณครูพัทเดินไปหาเด็กๆคนไหนให้เด็กๆบอกชื่อของเด็กๆให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้คุณครูปลายทางก็สามารถร้องเพลงชื่อของเธอนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูพัทได้ค่ะแล้วก็เดินไปถามชื่อเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆบอกชื่อของตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังเพลงที่คุณครูพัทจะร้องนะคะ

0: มาถ้าคุณครูพัดเดินไปหาเด็กๆคนไหนจะต้องบอกอะไรนะคะจะต้องบอกชื่อของเด็กๆให้คุณครูฟังนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูพัดจะเดินไปหาเด็กๆค่ะเอ๋มีเด็กๆคนไหนที่คุณครูพัดจะเดินไปหาดีนะเด็กๆช่วยคุณครูพัดปรบมือได้ไหมคะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้รู้จักของชื่อครูประจำชั้นแล้วก็ชื่อตนเองนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็บอกชื่อของเด็กๆให้คุณครูทราบนะคะคุณครูพัดจะเดินไปแล้วนะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาลุกขึ้นค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เกียงผาย
0: น้องอะไรคะ
1: เกียงผาย
0: เด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะ
2: แก้มใส
0: น้องแก้มใสปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนั่งลงเลยน่ารักมากเลยใครต่อไปดีนะ
2: ชื่อของเธอฉันไม่

0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องข้าวหอม
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะ
2: ข้าวหอม
0: เพื่อนชื่ออะไรนะลูก
2: ข
0: ้
2: าวหอม
0: ข้าวหอมอ่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆรู้จักชื่อเพื่อน2คนแล้วคนแรกคือใครนะคะน้องแก้มใสแล้วอีกคนนึงล่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องข้าวหอมเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อเพื่อนคนอื่นๆกันต่อเลยพร้อมไหมคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาลุกขึ้นค่ะชื่อน้องอะไรคะหันหน้าไปทางนี้ชื่อน้องอะไรคะ
3: ข้าวหอม
0: ชื่อน้องไม้เด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะ
2: น
0: ้องไม้เพื่อนของเราชื่อไม้นั่นเองปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะคนต่อไปครูพัดถามใครดีนะเด็กๆจะต้องจำชื่อเพื่อนๆของเราได้ด้วยนะคะ
4: ชื่อของเธอฉันไม่

0: มาอุ๊ยสวัสดีค่ะลุกขึ้นค่ะให้เพื่อนๆเห็นหน้าหน่อยสวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอ่องฟองค่ะชื่อน้องอะไรนะคะ
1: ชื่อน้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอ่องฟองเด็กๆปรบมือให้น้องอ่องฟองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเดินไปหาเด็กๆนะคะเพื่อสอบถามชื่อของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้บอกชื่อของตนเองให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหานะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ

0: ยบอกมาลุกขึ้นเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องอาก้า
0: ชื่อน้อง
1: น้องอาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าครับ
1: น้องอาก้าครับ
0: เด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะ
2: อาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าปรบมือให้อาก้าหน่อยค่ะอุ๊ยต่อไปคุณครูพัชจะไปถามใครดีนะเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยครูพัชปรบมือได้ไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาลุกขึ้นค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องคนหนึ่ง
0: หันหน้าไปทางนู้นชื่อน้องอะไรนะคะ
1: หนึ่งคนหนึ่งค
0: ่ะชื่อน้องขนุนครับ
1: หนึ่งคนหนึ่ง
0: ครับเด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรนะคะชื่อขนุนปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องขนุนหน่อยค่ะขนุนนั่งดีๆลูกอย่าตกเก้าอี้ครับเก่งมากเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองทบทวนดูซิว่าเด็กๆจำชื่อเพื่อนได้หรือเปล่าเอ๋เมื่อสักครู่นี้คุณครูพัชถามชื่อใครไปบ้างนะเด็กๆค่ะเพื่อนคนนี้ค่ะลุกขึ้นให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรนะคะเด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรนะคะเอ๋มีใครจำชื่อเพื่อนได้บ้างไหนบอกชื่อเพื่อนให้คุณบอกชื่อตัวเองให้เพื่อนๆฟังค่ะ
1: หนูชื่อน้องฟองค่ะ
0: เพื่อนชื่ออะไรนะคะน้องอองฟองเด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออองฟองเด็กๆพูดตามอองฟองอองฟองเก่งมากค่ะเอ๊แล้วเมื่อสักครู่นี้ครูพัดถามใครอีกนะเด็กๆจำชื่อเพื่อนได้หรือเปล่าเด็กๆค่ะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรนะคะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะ
3: ชื่อสาย
0: ชื่อแก้มใสเพื่อนชื่ออะไรนะคะแก้มใสเก่งมากเลยค่ะแล้วเพื่อนคนนี้ล่ะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนบอกไปแล้วเพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรบอกอีกครั้งนึงค่ะ
1: อาก้า
0: เพื่อนชื่ออาก้าเก่งมากเลยเอ๊ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณพัดถามใครอีกนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดถามเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรคะมีใครจำชื่อเพื่อนได้บ้างลุกขึ้นค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องข้าวหอม
0: ชื่อน้องข้าวหอมเด็กๆค่ะเพื่อนชื่ออะไรนะคะ
4: ข้าวหอม
0: ชื่อข้าวหอมเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูพัชสอนเด็กๆเกี่ยวกับอะไรนะคะชื่อของใครคะชื่อใครคะลูกวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อครูประจำชั้นเอเด็กๆค่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูพัชเอเมื่อสักครู่นี้มีใครตอบคำถามคุณครูบ้างนะกำมือเด็กๆ กำมือค่ะแบมือขึ้น

กำมือน้องอองฟองทำตามคุณครูเลยนะคะแบมือกำมือแบมือเวลาไอ้ปิดปากนะคะ

bè cam cam cam bè เด็กๆคะเวลาเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูเด็กๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะคะพอถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังเด็กๆจะเป็นยังไงถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังเด็กๆจะเจ็บคอดังนั้นเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูได้แต่ว่าร้องเบาๆได้นะคะเด็กๆทำตามคุณครูอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะทำตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะกำมือเอมีใครยังไม่กำมือบ้างนะแบมือน้องไม้ทำท่าตามคุณครูเลยนะคะกำมือแบมือ

bè, cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè, bè bè cầm cầm cầm bè. เอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเรามาทบทวนกันหนึ่งรอบค่ะว่าวันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะชื่อของใครคะชื่อใครลูกชื่อคุณครูคุณครูชื่อว่าอะไรคะครูพัฒน์ถูกต้องเลยคุณครูพัฒน์เป็นครูประจำชั้นของเด็กๆนั่นเองแต่ว่านอกจากที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของคุณครูแล้วเด็กๆก็รู้จักชื่อของเพื่อนๆด้วยเพราะว่าวันนี้คุณครูพัฒน์ให้เด็กๆได้บอกชื่อของตนเองนั่นเองเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้นะคะได้บอกชื่อของตนเองให้กับเพื่อนๆรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็น่าจะรู้จักชื่อเพื่อนคนอื่นๆแล้วก็จดจำชื่อเพื่อนคนอื่นๆได้ใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแต่ว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูพัฒน์อาจจะยังไม่ได้ไปถามชื่อเด็กๆเดี๋ยวรอบหน้าคุณครูพัฒน์นะคะจะลองเดินไปถามเด็กๆหรือว่าร้องเพลงนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เตรียมตัวนะคะบอกชื่อของตนเองให้กับคุณครูฟังนั่นเองเอเด็กๆค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจำเพลงของคุณครูได้ไหมคะถ้าคุณครูเดินไปร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆบอกชื่อของเด็กๆให้คุณครูฟังได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกหนึ่งรอบเด็กๆจะได้จำเพลงของคุณครูได้พร้อมไหมคะเด็กๆคนไหนที่ยังร้องเพลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะช่วยคุณครูพัดปรบมือได้ไหมคะลูกได้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงชื่อของเธออีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆนั่งเอาขาลงให้เรียบร้อยแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงชื่อของเธอนะคะแล้วให้เด็กๆปรบมือตามพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางก็สามารถปรบมือไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะ1 2 3ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถ้าคุณครูพัดหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆนะคะร้องเพลงแล้วไปถามเด็กๆว่าให้บอกชื่อมาเด็กๆบอกชื่อของตัวเองได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเพลงนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถนำมาร้องกับเด็กๆได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้บอกชื่อของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมวันนี้ของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่เด็กๆเรียนอยู่ตอนนี้คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมไหนมีใครอยากไปทำกิจกรรมอื่นแล้วบ้างยกมือเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เจ็ดมหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๋ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
5: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
6: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
4: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
5: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
4: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
5: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
7: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
5: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
6: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ยอะแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: หากและสาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยับนิ้วมือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยยกมือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างและขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆทำตามคุณครูนะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกอีกครั้งหนึ่งนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆขาตอนนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะบนโต๊ะของคุณครูพัฒน์มีอะไรวางอยู่คะ
1: น้ำม
0: ันอะไรคะเด็กๆ
1: น้ำมัน
0: มีดินน้ำมันอยู่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้คืออะไรนะคะ
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน ดินน้ำมันเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเอ๊ดินน้ำมันของคุณครูพัฒน์สีอะไรคะ
1: ส
0: ีม่วงแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าดินน้ำมันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆตอบมานะคะว่าดินน้ำมันเอาไว้ปั้นนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากที่คุณครูนะคะจะมีดินน้ำมันแล้วนะคะอีกอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือแผ่นรองปั้นค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของครูพัฒน์นะคะนี่ก็คือแผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมแผ่นรองปั้นให้เด็กๆได้นะคะอาจจะใช้เป็นแผ่นไม้หรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ค่ะอันนี้คืออะไรนะคะลูกแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆดูคุณครูนะคะจะหยิบดินน้ำมันสีอะไรนะคะสีม่วงเด็กๆดูนะคุณครูค่ะจะค่อยๆใช้มือของคุณครูพัฒน์นะคะในการบีบหรือว่านวดดินน้ำมันนั่นเองเด็กๆ ดูนะคะดินน้ำมันของเด็กๆบางคนอาจจะยังแข็งอยู่เด็กๆค่อยๆใช้มือในการบีบนวดนะคะหรือว่าในการคลึงก็ได้ค่ะเด็กๆนะคะอาจจะคลึงดินน้ำมันบนฝ่ามือแบบนี้นะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะค่อยๆคลึงดินน้ำมันนะคะบนอะไรนะคะเด็กๆบนนะบนแผ่นรองปั้นก็ได้นี่เลยค่ะคุณครูนะคะก็จะนำดินน้ำมันวางไว้บนไหนคะวางไว้บนแผ่นรองปั้นเด็กๆวางไว้ข้างนอกแผ่นรองปั้นได้ไหมคะถ้าเด็กๆวางไว้ข้างนอกจะเป็นยังไงลูก
1: หาย
0: อุ๊ยอาจจะหายก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าดินน้ำมันของเด็กๆหรือว่าโต๊ะเก้าอี้ของเด็กๆก็จะเลอะนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแบ่งดินน้ำมันออกมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้คุณครูพัฒน์มีดินน้ำมัน2ก้อนเลยเอ๊ก้อนนี้เป็นดินน้ำมันก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่คะ

0: ันนี้คือก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คะ
1: ก้อน
0: ใ
1: หญ่ใ
0: หญ่ก้อนเล็กและอีกก้อนหนึ่งล่ะคะ
1: ก
0: ้
1: อนใหญ
0: ่เห็นไหมคะคุณครูพัดมีดินน้ำมัน2ก้อนเลยคุณครูพัดค่ะก็จะค่อยๆใช้มือนะคะในการนวดดินน้ำมันค่ะคุณครูอาจจะใช้นิ้วมือนะคะในการนวดดินน้ำมันให้นิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหรือค่อยๆคลึงดินน้ำมันค่ะบนฝ่ามือของเราแบบนี้นะคะนอกจากคลึงบนฝ่ามือได้คลึงบนไหนได้อีกคะคลึงบนไหนได้อีกลูกที่ไหนนะที่แผ่นรองปั้นนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะดินน้ำมันของคุณครูพัดเริ่มเป็นก้อนกลมๆแล้วคุณครูพัดจะลองค่ะนำดินน้ำมันวางไว้บนแผ่นรองปั้นนะคะแล้วค่อยๆใช้นิ้วมือค่ะหรือว่าฝ่ามือนะคะในการนวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะตอนนี้ดินน้ำมันของคุณครูพัดนะคะเริ่มเป็นก้อนกลมๆแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถคลึงดินน้ำมันนะคะให้เป็นก้อนกลมๆได้หลายๆก้อนเลยเด็กๆอาจจะทำดินน้ำมันนะคะขนาดต่างๆนะคะแล้วนำมาคลึงเป็นก้อนกลมๆนะคะได้หลายๆก้อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆค่ะเมื่อคุณครูนะคะปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะนำมาวางไว้ที่ไหนคะไว้ที่แผ่นรองปั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วถ้าวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูพัดก็จะให้เด็กๆค่ะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยแต่ว่าวันนี้คุณครูมีข้อตกลงค่ะเด็กๆลองสังเกตดูที่มือของคุณครูพัดค่ะคุณครูถืออะไรอยู่คะสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะถ้าคุณครูพัดนะคะนำป้ายสีเขียวไปแขวนไว้ที่มุมไหนนะคะแสดงว่ามุมนั้นคุณครูเปิดให้เด็กๆได้เล่นตามมุมนั้นเองแต่ถ้ามุมไหนนะคะคุณครูมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงแสดงว่ามุมนั้นคุณครูพัดปิดค่ะถ้าคุณครูพัดนำป้ายสีแดงนะคะไปติดไว้ที่มุมไหนแสดงว่าทำไมนะคะปิดเด็กๆ เข้าเล่นได้ไหมเอ่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นป้ายสีเขียวสามารถเข้าเล่นได้ไหมคะเข้าเล่นได้แต่ว่าข้อตกลงของเราก็คือเมื่อคุณครูพัดนะคะร้องเพลงเด็กๆ ก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าวันนี้คุณครูพัดจะเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เข้าเล่นอยากรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมประสบการณ์ที่วันนี้คุณครูพัดเปิดได้เลยค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะที่วันนี้นะคะคุณครูพัดจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะเด็กๆลองสังเกตดูที่ป้ายที่คุณครูพัดบอกไปค่ะตอนนี้ป้ายของคุณครูเป็นสีอะไรคะเป็นสีเขียวแสดงว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เปิดมุมบทบาทสมมุตินะคะให้เด็กได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของคุณครูมีของเล่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีราวนะคะสำหรับแขวนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เด็กๆได้เล่นค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วนะคะก็ยังมีกระเป๋าให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะแต่เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคุณครูค่ะนำเสื้อนะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายต่างๆใส่ไว้ที่ไม้แขวนเสื้อเด็กๆนะคะสามารถถอดเสื้อนะคะออกมาเล่นได้แต่ว่าเด็กๆจะต้องอย่าลืมเก็บใส่ในอะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไม้แขวนเสื้อนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนำเสื้อผ้านะคะใส่ลงไปหรือว่าแขวนนะคะที่ไม้แขวนเสื้อแบบนี้ให้คุณครูด้วยค่ะนอกจากจะมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วนะคะในมุมบทบาทสมมุติของเราค่ะยังมีเครื่องครัวต่างๆนะคะมีทั้งหม้อกระทะนะคะมีทั้งผักจำลองแล้วก็ผลไม้จำลองให้เด็กๆได้มาเลือกเล่นด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็จะมีเครื่องครัว

0: ต่างๆกระติบข้าวเหนียวนะคะครกหรือว่าปิ่นโตค่ะให้เด็กๆนะคะได้มาเลือกเล่นกันด้วยค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะจะต้องอย่าลืมเลยค่ะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้กับคุณครูด้วยนะคะเมื่อได้ยินเพลงเก็บของนั่นเองค่ะเด็กๆคะมุมที่ครูพัดแนะนำให้เด็กๆเมื่อสักครู่นี้คือมุมอะไรนะคะมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปเล่นที่มุมบทบาทสมมุติเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาปั้นดินน้ำมันกันก่อนเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะเดินไปให้เด็กๆค่ะได้เลือกดินน้ำมันของตนเองนะคะนี่เลยน้ำมันหยิบดินน้ำมัน1ก้อนค่ะหยิบดินน้ำมันเลยครับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถือดินน้ำมันไว้ที่มือของเด็กๆก่อนนะเอาสีไหนดีคะหยิบได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะเด็กๆถือดินน้ำมันไว้ก่อนนะเอาสีไหนดีคะหยิบเลยค่ะ
1: ได้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
2: ผมได้สีแดง
3: คนนั้นคนน
4: ี้ได้สีฟ้า
0: ได้ค่ะหยิบเลยค่ะเด็กๆถือดินน้ำมันของตนเองไว้ก่อนนะคะหยิบเลยค่ะเด็กๆค่ะที่มือของเด็กๆตอนนี้มีอะไรอยู่คะมีดินน้ำมันไหนเด็กๆลองค่อยๆใช้มือของเด็กๆค่ะในการบีบหรือว่านวดดินน้ำมันของเด็กๆดูนะคะค่อยๆใช้มือค่ะบีบหรือว่านวดให้ดินน้ำมันของเด็กๆนิ่มๆเลยเอาไว้ที่มือก่อนนะเอาไว้ที่มือก่อนค่ะเด็กๆอาจจะรู้สึกไม่ถนัดใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะเดินไปแจกอะไรคะอันนี้คืออะไรลูก
1: แผ่นรองป
0: ั้นเพราะว่าเราจะเอาแผ่นรองปั้นมาทำอะไรคะมารองดินน้ำมันของเด็กๆนั่นเองระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เด็กๆรอแผ่นรองปั้นเด็กๆอาจจะค่อยๆใช้มือนะคะบีบหรือว่านวดดินน้ำมันไปก่อนได้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูพัดนะคะเดินนำแผ่นรองปั้นไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆวางแผ่นรองปั้นไว้ที่เก้าอี้แล้วให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นนะคะเด็กๆนั่งลงที่พื้นรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆนั่งที่พื้นหันหน้าเข้าเก้าอี้นะคะนั่งหันหน้าเข้าหาเก้าอี้เลยน้องไม้หันหน้าเข้าเก้าอี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นดินน้ำมันนะคะลงบนแผ่นรองปั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะวางดินน้ำมันบนแผ่นรองปั้นได้เลยนะคะอาก้าลงมาครับนั่งที่พื้นเลยเด็กๆอาจจะปั้นดินน้ำมันนะคะเป็นก้อนใหญ่ๆหรือว่าก้อนเล็กๆก็ได้นะวางขอโทษนะคะวางไว้บนแผ่นรองปั้นเลยค่ะนี่ค่ะขอโทษนะอ๋อขอโทษค่ะคุณครูชนใช่ไหมคะขอโทษนะคะหยิบดินน้ำมันขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะปั้นบนแผ่นรองปั้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะเดินไปดูนะว่าเด็กๆครึ่งดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆกันหรือเปล่าค่ะวางด้านนั้นได้เลยค่ะปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆ
5: สน
0: ุ
5: กเป็นลูกอม
0: ไหนลองปั้นเป็นก้อนกลมๆให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะเด็กๆค่ะถ้าดินน้ำมันของเด็กๆตกอยู่ที่พื้นนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บขึ้นมาด้วยนะน้องเกดค่ะเก็บดินน้ำมันขึ้นมาค่ะค่ะเด็กๆวางดินน้ำมันไว้บนแผ่นรองปั้นนะคะวางไว้ข้างบนนี้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่อยๆใช้มือครึงนะคะโอ้โหเด็กๆอย่าลืมเก็บเศษดินน้ำมันที่ตกพื้นด้วยนะคะ

0: วางไว้บนนี้ค่ะใช้มือครึงแบบนี้เลยครึงที่ฝ่ามือหรือว่าที่แผ่นรองปั้นก็ได้ค่ะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนก็ได้นะค่อยๆใช้มือบิดออกมาได้เลยค่อยๆใช้มือบิดออกมาค่ะเอาเป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยเอาดินน้ำมันลอยบนแผ่นรองปั้นค่ะนั่งขัดสมาธิหนึ่งหนึ่งค่ะ
1: ปั้นเบิ้ลแบน
0: ได้เลยค่ะไหนลองปั้นเป็นกลมๆให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้วางไว้บนแผ่นรองปั้นค่ะเอาดินน้ำมันลองไว้ข้างบนเลยโอ้โหปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยเด็กๆค่อยๆใช้มือกดลงไปก็ได้นะคะหนูไปดูคุณครูขอ1ก้อนได้ไหมคะเล็กขอบคุณค่ะหนูครึงบนนิ้วแบบนี้ก็ได้ค่ะครึงบนฝ่ามือแบบนี้ก็ได้ค่ะครึงเป็นก้อนกลมๆมีฟองแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมของคุณพัดกลมแล้วแล้ววางบนนี้เลยหรือว่าจะคลึงบนแผ่นรองปั้นก็ได้ค่ะได้ไหมคะ
1: ทำเป็นรถ
0: ทำเป็นอะไรนะคะ
1: ทำเป็นรถ
0: ค่ะแบ่งออกมาก็ได้ครับหนูแบ่งแบบนี้คุณครูช่วยนะนี่ไงแบ่งแบบนี้แล้วครึงบนฝ่ามือก็ได้ครับหรือว่าอาก้าจะครึงบนแผ่นรองปั้นแบบนี้ก็ได้ทำได้เลยให้เป็นกลมๆเลยนะได้ไหมคะทำเป็นก้อนกลมๆครึงบนนี้เก่งมากเลยค่ะ

ค่ะวางไว้บนแผ่นรองฟ้านเลยลูก

อะไรนะคะโอ้โหน้องขนมหวานป้าเป็นก้อนกลมๆก็คืออะไรได้ไหมคะพี่พัดขอหนึ่งก้อนได้ไหมคะอันไหนก้อนไหนให้พี่ครูคะให้พี่ครูอันไหนคะน้องขนมหวานครึ่งไปพร้อมๆกับพี่ครูพัดเลยเอาวางบนฝ่ามือนะคือแบบนี้คือแบบนี้ใช้ฝ่ามือครึ่งเลยค่ะคือแบบนี้ใช่เลยแบบนั้นแหละเห็นไหมเราจะได้กลมๆและระวางตรงนี้ค่ะไหนทำกลมๆให้คุณครูอีกหนึ่งอันได้ไหมคะอีกหนึ่งก้อนได้ไหมคะอะไรนะคะได้เลยค่ะค่ะโอเค

0: ไหนมือให้คุณครูดูค่ะไหนมือแบ่งเดี๋ยวน้ำมันให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะอ่ะให้มือแบ่งให้คุณครู
1: น้ำมันให้เดี๋ยวน้ำมันขี
0: ้แบ่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะขออีกนิดนึงได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาคืนกันหนูเอาของตัวเองได้ค่ะหนูนี่ของตัวเองด้วยนี่ของมือหนูเอามาฝ่ามืออันนี้น้ำมันวานบนฝ่ามือค่ะแล้วคืนแบบนี้ที่เป็นก้อนกลมๆขนาดไหนลูกถือว่าหนูจะวางบนแผ่นรองปั้นก็ได้คือมันทำรองปั้นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะ
1: ตรงที่พี่ได้จะหาย
0: หรอใช่ค่ะเดี๋ยวมันเลอะด้วยลูก
1: เลอะมาก
0: ค่ะมานี่เลย

คะโอเคค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าที่พื้นของเด็กๆมีดินน้ำมันตกอยู่เด็กๆอย่าลืมเก็บขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวห้องเรียนเราจะเลอะลุกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมือกัน

0: อกไม้ด้วย
1: เด็กๆค่ะถ้าเด็กๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาดินน้ำมันนะคะมาให้คุณครูดูแล้วก็ปั้นรวมกันเป็นก้อนกลมๆนะคะนำมาให้คุณครูแล้วเด็กๆนะคะจะได้ไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ค่ะไหนมีใครเสร็จแล้วมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ
2: เสร็จแล้ว
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรวมกันเป็น1ก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆ1ก้อนเลยรวมกันเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเหรอคะได้เลยค่ะไหนเอาที่เหลือมาด้วยลูกอ่ะเอาที่เหลือมาด้วยค่ะรวมกันเป็นก้อนกลมๆก้อนเดียวเลยรวมกันเลยค่ะรวมกันเป็นก้อนเดียวเลย

0: ไหนใครเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วมาค่ะนำดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูเลยค่ะนะคะเอาดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูค่ะเอาแผ่นรองปั้นมาให้คุณครูด้วยลูกมาค่ะถือมาเลยเอาแผ่นรองปั้นของหนูมาด้วยครับบาซิสมาค่ะแป๊บนึงนะคะบาซิสไปเอาแผ่นรองปั้นมาด้วยครับมาค่ะอ่ะน้องเอาวางในนี้เลยค่ะเอาวางในถาดเลยวางเลยค่ะน้องเกดวางไว้ในถาดได้เลยครับต่อแถวค่ะต่อแถวเลย
1: ไม่ต้องต่อแถวอ่ะ
0: ต่อแถวก่อนค่ะ
1: ไม่ต้องต่อแถว
0: เก็บแล้วใช่ไหมคะเก็บแล้วข้อเล่นที่มุมประสบการณ์ได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปเล่นที่มุมได้ลูกไปเล่นที่มุมได้ค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกลับมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครยังเก็บของเล่นไม่เสร็จอีกคะมานั่งที่ได้เลยนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสิมานั่งนี่ครับนับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับ

0: ให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอเด็กๆนั่งที่กันแล้วหรือยังคะเอาไว้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะน้องแก้มใส่นั่งเก้าอี้เลยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับน้องอาฟองนั่งตรงนู้นได้เลยค่ะน้องหมิวมุ้ยนั่งดีๆลูกเด็กๆขาเอามือแตะผมเอามือแตะหูเดี๋ยวน้องขนมหวานไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนั่งที่ก่อนเลยเด็กๆไปนั่งที่ก่อนค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่ก่อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรไปคะปั้นอะไรคะปั้นอะไรนะคะปั้นอะไรลูกปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมปั้นนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆขาวันนี้เดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามดูซิว่าเด็กๆพอทำกิจกรรมปั้นแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรใครดีนะใครดีคะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่น้องมีอานั่งที่เก้าอี้ค่ะน้องเกดนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานมาหาคุณครูลูกมาวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมเล่นของเล่น
0: อ๋อนอกจากเล่นของเล่นแล้วก่อนที่เราจะเล่นของเล่นเราทำอะไรกันคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ดินน้ำมัน
0: เล่นดินน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุกสนาน
0: สนุกสนานชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เอเราน้องขนมหวานได้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะคุณครูพัชจะถามอีกหนึ่งคนนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักเอามือแตะผมแตะไหล่จับเอวใครดีนะน้องอาก้าค่ะวันนี้น้องอาก้าทำอะไรคะเล่นอะไรคะเล่นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะ
2: ดินน้ำมัน
0: เล่นดินน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: สนุก
0: สนุกแล้วอาก้าได้ดินน้ำมันสีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: สีเขียวปรบมือให้อาก้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปล้างมือค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางค่ะก็สามารถไปล้างมือนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเล่นเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆลองสังเกตในตะกร้าของคุณครูพัฒน์นะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะหยิบของที่อยู่ในตะกร้ามาให้เด็กๆได้สังเกตกันเด็กๆลองดูค่ะที่ชิ้นแรกของคุณครูเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆคืออะไรคะชมพู่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือชมพู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันนะคะว่าคุณครูพัดค่ะมีของเล่นอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: แก้
0: วเกลีย
1: ง
0: พูอะไรนะคะล
1: ู
0: กสีชมพูถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแก้วสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ
1: เขียว
0: คืออะไรคะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์นะคะหรือว่าที่เด็กๆเอาไว้ใช้ร้อยนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปกันนะคะ
1: น
0: ี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: นกไม้
0: ส
1: ีฟ้าอยู่เต็ม
0: คืออะไรคะ
1: ไม
0: ้เป็นไม้ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือ my block นั่นเองแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูนะคุณครูพัดมี my block 1ชิ้นให้เด็กๆได้สังเกตแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: เ
0: ป็น my block เหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือไม้บล็อกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาจับคู่นะคะของเล่นตามมุมประสบการณ์ซึ่งเป็นของจริงด้วยที่เด็กๆนะคะจะได้มาจับคู่ให้เหมือนกันเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบอย่างแรกเลยคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะลูกไม้บล็อกคุณครูพัดหยิบไม้บล็อกมาคุณครูพัดก็จะวางลงบนโต๊ะของคุณครูเลยคุณครูจะวางลงไปที่โต๊ะของคุณครูนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะตอนนี้คุณครูพัดเอาไม้บล็อกวางไว้ที่โต๊ะของคุณครูแล้วคุณครูวางไม้บล็อกไว้ที่โต๊ะของคุณครูเอคุณครูจะจับคู่ให้เหมือนกันนะคะคุณครูหยิบแก้วน้ำมาวางคู่กันแบบนี้ถูกต้องไหมคะเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนคุณครูพัดก็จะต้องหยิบอะไรคะหยิบไม้บล็อกขึ้นมาใช่ไหมคะนี่เลยคุณครูพัดวางจับคู่กันใกล้ชิดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกันไหมคะลูกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าคุณครูพัดหยิบอะไรนะคืออะไรนะคะชมพู่คุณครูพัดหยิบชมพู่ขึ้นมาคุณครูพัดก็จะวางลงไปบนไหนคะก็จะวางลงไปบนโต๊ะแบบนี้เอแล้วชมพู่ของครูพัดอยู่ไหนอีกนะคุณครูพัดหยิบขึ้นมาต้องวางทำไมนะคะวางชิดติดกันแบบนี้เลยครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะหยิบชิ้นต่อไปแล้วเด็กๆต้องสังเกตนะว่าคุณครูพัดจะหยิบอะไรตอบมาค่ะคืออะไรคะอะไรนะคะเป็นพลาสติกสร้างสรรค์นะคะสีเขียวนั่นเองคุณครูพัดก็จะวางไว้บนวางไว้บนโต๊ะนะคะแบบนี้เลยแล้วคุณครูพัดก็ต้องมาหาสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าที่เหมือนกันเลยนะคะคุณครูพัดก็จะวางลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะคุณครูพัดจับคู่ถูกไหมคะถูกเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้คืออะไรนะแก้วเด็กๆลองมองสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะวางคู่กันแบบนี้เลยแล้วเหลือสิ่งของชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคืออะไรคะคือไม้บล็อกรูปสี่เหลี่ยมคุณครูพัดก็จะวางลงไ เด็กๆคิดว่าคุณครูพัดจับคู่กันถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปจับคู่นะคะของเล่นที่มุมประสบการณ์ซึ่งเป็นของจริงนะคะให้เด็กๆจับคู่ที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันนั่นเองแต่เรามีข้อตกลงค่ะถ้าเด็กๆนะคะเห็นของเล่นที่อยู่ในมือของเพื่อนเด็กๆจะไปหยิบของเล่นในมือของเพื่อนๆได้ไหมคะเราจะไปหยิบของเล่นจากในมือ

ผมเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้เด็กๆจะต้องหยิบของเล่นที่อยู่ในตะกร้าแต่ถ้าของเล่นชิ้นไหนที่อยู่ในมือของเพื่อนเราจะไม่หยิบนะคะเราหยิบสิ่งของจากไหนคะในตะกร้าเราจะไม่แย่งของเล่นจากมือของเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่ของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะไปช่วยนะเด็กๆหันเก้าอี้ไปด้านนี้ได้เลยได้เลยค่ะมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเด็กๆสามารถเก็บของเล่นนะคะใส่ลงไปในตะกร้าได้ค่ะเก็บไว้ในตะกร้าเลยนะ
1: จะเล่นต่อจะเล่นต่อ
0: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเก็บของเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งที่พื้นกันเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคนไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามานั่งพื้นกันนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่เด็กๆรู้จักเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะด้วยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งเรียงคะอุ๊ยนั่งเรียงคะนั่งเรียงครับเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาค่ะน้องไม้นั่งเลยค่ะเด็กๆหันหน้ามาทางนี้เลยนั่งลงค่ะมาทางนี้ครับนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งด้านนี้ค่ะนั่งเรียงครับน้องเกดขยับไปหน่อยค่ะนั่งเรียงค่ะนั่งแล้วค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกแล้วว่าถ้าคุณครูเล่นของเล่นหรือว่าเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะเก็บใส่ตะกร้าคุณครูพัดลืมเลยคุณครูพัดนะคะก็จะนำเกมการศึกษานะคะที่คุณครูเลือกจากของเล่นตามมุมประสบการณ์นะคะเก็บใส่ในตะกร้านั่นเองแต่ว่าเด็กๆจะต้องเก็บหลังจากที่คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเกมการศึกษาน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูพัดนะคะทั้งกิจกรรมสนทนาข่าวกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาร้องเพลงให้เด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงได้ไหมคะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวัน

0: อำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายเพื่อนๆหน่อย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยดูเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ีที่ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันหน้าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เปเป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Oh,

เป้เกมวันนี้เป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเป้เป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะครับ

0: ลูกบอลของผมเองครับ
1: สวยเป็นอะไรเหรอ
2: ถอนหายใจซะดังเลยนะครับ
3: เฮ้ยก็ดูสิคะจากการที่เขาสวยเอามาแล้วก็ดอกไม้ของเขาสวยนะ
4: It's broken
2: โอ้ยแตกหมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
1: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
2: จริงด้วยครับ
4: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
2: ้ What is it?

B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับเออครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวไปเลยพวกเราว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
2: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
1: นี่ทุกๆคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: A boat. B O A T. Boat. A boat.
1: เราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไป
1: ดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าวเฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
2: เฮ้ย
1: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีเสื้อขอบคุณค่ะ
2: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วล่ะจ๊ะ
2: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมจะเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไอ้ค่อยยังชั่ว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผึ้ง
1: คุณผึ้ง

0: butterfly.
1: เพื่อนๆครับมามามาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
2: Let's play

0: butterfly? B. Good job!
1: What it?
0: Ball? Butterfly?

0: Good job!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง105ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไป

0: สนามครับ
1: ก็ไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวสู้สู้
0: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
2: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
2: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
4: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
4: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
2: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
4: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
2: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
4: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
2: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
2: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
4: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
4: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่

0: ปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยละ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: ดูได้ความรู้เยอะเลย
8: ดีมากเลย
9: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: น่ากลัว

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้ใครเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
1: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.เวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ำอาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อไปสู่

วัน

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยโซล่าประสามมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำ

0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันครับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางและวันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีโดยภายหลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
1: อันนี้ก็เป็นคำขอโทษอะไรไหมคะ
2: ครับพี่ครับขอโทษอะไรที่เอาครับโทษครับพี่ครับครับเอ้ยโทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี
1: ่ด้านหลังพี่กับคนขับในการแจ้งเขาความผิดรอบเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
3: พี่เนี่ยขอโทษใช่ไหม
1: ประมาทใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขอสมก.ซึ่งรับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
4: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับ

0: การดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
1: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
2: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
3: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
2: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
3: 7ครอบครัวใช่มั้ย
2: ครับ
3: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างคร
2: ับ
3: ท่าน
2: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
3: เป็นประเทศอะไรครับท่าน
2: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัชชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
4: แต่ให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะ ทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่จริงแล้วก็พวกจุดต่างๆนี่เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่

0: ดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มี2ทางยกรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเดิมมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะลองพิจารณาเพราะมันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
1: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
2: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MPT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขสมก.เนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขสมก.เปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: บังคับใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือจะเซฟชีวิตเรามาอยู่ที่เราแต่เราไปกำหนดพร้อมไม่ได้ครับ
4: ตอนนี้เลยต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
3: ครับผม
4: เขาจะได้ไม่กล้าต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
3: คร
4: ับ
5: ซ
3: ึ่
5: งหน
3: ู
5: มองว่าตอนนี้มันเป็นระเบียบอาจจะเป็นมาตรฐานโยบายที่ทำทั่วประเทศเลยที่มองว่ามันดีไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นระเบียบมากแล้วที่พี
3: ่ดีครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานนะครับ
2: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแล้วมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร์เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยแล้วจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนี่นะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรนี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
1: ตระหนัก
2: ถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
1: แต่จุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นน่ะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ย มันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปและสุดท้ายไหลไปไม่พ้น

0: ไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู
1: ่คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
0: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้ารถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับทางพนักงานของขสมก.พนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
1: ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมก.เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: หลังจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจ

0: จำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยไปตรวจที่โรงเรียนวัดมหันต์นพพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหันต์นพพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมแห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าได้ขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นผู้หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญ นะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าไอ้ทีนี่น่ารักดีน่ารักดีไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: เราไม่ใช่คนดี
5: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้าว
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Board นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้อง Scale เป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
6: ก็ไม่ยากเลยค
0: ่ะไม่ยาก
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงคุณแม
5: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
6: ครับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
5: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
6: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
6: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: เหรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
5: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
5: ชื่อว่า
0: เอาละครับมีเวลานะครับ
5: จ
0: ะ
5: ถูกไปแล้วครับ Big and Bit
0: อะไรนะ
5: Big and Bit
0: Bit นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
6: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
6: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
6: ไม้แข็งค
0: ่
6: ะ
0: ไม้แข็ง
6: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
6: ไม่ค่ะต้องดุค่ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
6: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกลแม่ครับ
6: สเกลหยุดได้แล้วลูก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
6: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: อ่ะครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
6: ่สเกลหยุดหรือยัง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวละคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
5: ดุครับ
0: ดุครับเราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
5: กลัว
6: ระดับไหนลูก
0: ก็จะกลัวระดับไหน1 2หรือ3ลูก
5: บางวันก็1บางวันก็3
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
6: ค่ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ
4: ่
0: อ
4: ใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งๆแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
5: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกนะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
4: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
4: ใช่แต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
0: อื้อ
4: ไอ้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็ก น้องเด็กครับ
1: ครับ
0: เออคุณพ่อดุไหมฮะ
1: ไม่คร
0: ับ เหรออุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุไหม
1: บางครั้งครับ

0: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเดชนี่ได้ทำอะไรด้วยกันไหมฮะ
1: ชอบตีแบดด้วยกัน
2: ตีแบด
1: ที่หน้าบ้านครับ
0: ครับหน้าบ้าน
1: แล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าชอบบอกว่าทำคะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่หนึ่งด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเด
3: ชไม
0: ่ไม่มีเหรอจริงครับป้า
3: จริงครับ
0: ไม่จริงอ่ะจริงไหมคุณพ
1: ่อไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่น
0: ครับ
1: แต่ให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาล่ะน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับมาลงทุนการศึกษาพ่อให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาล่ะครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยอย่างงี้มั้ยฮะคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
4: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1 นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
5: น้องสันสันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันสันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนวกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
6: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม
5: ่แป๊บนึงของสันสันอีกกี่นาทีนะลูก
6: 3ตรงแล้วก็2กับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
5: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
1: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
5: แม่จะจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1
7: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
8: ถ้าเสร็จก็ไม่เสร็จเดี๋ยวผมไปเล่าให้พวกคุณก็ได้
7: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยเองบ้างนะ
8: นะพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
7: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
8: นั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
7: อ่ะโอเคตกลง
0: คือไซเบอร์สตอรี่นะฮะ
2: เรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no นะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะฮะ A B หรือ no นะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูcyber story ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่าง Scavenger กับDragon Board เนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาละครับครอบครัวของดราก้อนบอร์ดนะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโนเลยส่วนทีมนี้นะฮะทีมสเกลเวนเจอร์นะฮะสเกลเวนเจอร์นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะ
9: เพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
2: อ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
9: ใช่ค่ะ
2: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อบีครับ
10: เพราะว่าถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
2: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
10: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
2: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
9: พอแม่สั่งก็จะทำ
2: เออถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
10: ใช่คร
2: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก Bใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
1: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหมฮะ
2: พักเล่นเกม
1: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
2: อ
1: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
2: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี
1: ้อา
2: จจะลูกอาจจะไม่หยุดก็ได
1: ้
2: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
1: ให้หยุดเลยคร
2: ับ ให้หยุดเลย
1: หยุดเลย
2: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเหรออ
1: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
2: ่
1: าหรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างไปก็ได้
2: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
1: ครับผม
2: ส่วนน้องเดชน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
11: บอกว่าจะนับเวลา
2: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
11: แล้วคุณมีก็ลดเวลา
2: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าจะเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
11: หยุดคร
2: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
11: หยุดครับ
2: หยุดกี่วัน
11: หยุด
2: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วขัดตะเลิกหยุดไหมลูก
11: หยุด
2: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับคอนนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
12: ก็ได้ครับแม่ซันๆเริ่มเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของซันๆพรุ่งนี้เลยนะครับ
5: โอเคได้ครับแต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
12: ซันๆจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
5: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้พักผ่อนนานการหลบ
12: ครับแม
13: ่ Yes มาเริ่มนี้สิอ้อละละละละ
7: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
13: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลมิชชั่นที่4สำเร็จ
7: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
13: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
7: 10ด่าน ไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
14: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่น

0: ให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
1: ท่านนะครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scale Venture นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดากอนบอทนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับ Scale Venture กับ Dragon Board นะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
2: สู
1: ้นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
3: ชานนท์ครับชานนท์
1: ชานนท์
3: ครับ
1: แล้วชื่อเล่น
3: น้องเดชครับ
1: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนเลยนะ
3: ม
1: ัน
3: เป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
1: ครับ
3: ก็เลยต้องชื่อชานน
1: ชานนแต่ชื่อเล่นชื่อเดช
3: น้องเดชครับ
1: แล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
2: ชื่อจริงชื่อสเกล
1: ชื่อเล่นน่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อสเกล
1: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่แน่
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
4: เป็นสถาปนิก
1: อ๋อสเกลอ
4: ๋
1: อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กลั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กลั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมฮะคุณพ่อ
3: เคยครับ
1: เคยน้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
3: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดเข้ามาอะไรอย่างนี
1: ้คุณพ่อดู
3: ไม่
1: หรอกน้องมันหลุดมา
3: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่น
1: อ
3: ะคนท้องอะไร
1: มา
3: ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเคอ่ะ
1: แล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
3: ก็ต้องคอยดูครับ
1: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
3: มีครับมีครับ
1: ไม่เคย
3: อยากดูอีกแกอยากดูอีก
1: น้องทั้งแดกเคยแบบขอโทษนะเคยเจอแบบ18บวกงี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สาละฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
4: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่ใกล้คอย
1: บอก
4: คอยเตือนนะค่ะ
1: ครับ
4: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คิด โหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
1: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูก

0: เวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
1: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
1: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันนะคุณแม่ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
1: ลบ
0: แล้วทำไง
1: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
1: มัน
2: โหลด
1: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
1: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
1: จะแต่งมี
0: ครับลูก
1: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
2: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
2: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: อ้าวล่ะครับและคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเราสองทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจับฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันตาเต็มก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะ
3: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook

หน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเราก็ต้องเรียนรู้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ

คุณแม่หลังคลอดนะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกก็จะมีน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองหนับแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8 โมง9 โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

ลาวางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างนึงยาวกว่าอีกข้างนึงนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างนึงนะคะอีกข้างนึงเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยจะตาลูกติดเชื้อนะคะค่ะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะจับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างนึงนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาพบคุณหมอได้แล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรา

สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่เลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังเราเข้าตาเข้าจมูกนิดนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อมูกเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะไม่ระวังเวลาใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าชิดตัวห่อลูกไว้ก่อน

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งนึงนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัตรแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัตรแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงตุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกสายสะดือลูกนะคะ

หลังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางบอบบางแล้วอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างธรรมะธรรมแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: กลัวอย่างแรกเลยกลัวแล้วก็กังวลเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนั่นครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะคร
0: ับ เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: รอยสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
0: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่อมไปแล
0: ้
1: ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่

0: หลังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะพอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับงับ
1: ถ้าร้องงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่ออ๊อฟแล้วก็แม่ก้อยต
1: ้
0: องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกเขาหมอรุตด
0: ู
1: แลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
0: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบาย

สบายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: ดูก่อนแยกเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะคุณแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่เนี้ยไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายลิ้นเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
2: เป็นไรนะคุณแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรคุณแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: วัสดีครับ
1: เข้าส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะ
0: คุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บแขนเรา
0: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ไหมข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
0: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
0: ถ้าคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

0: อย่างน้องกันตะพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาเมื่อถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องยื่นมาก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่คุณต้องทำผ่าตัดนะ
1: ก็ผ่าออกดีกว่า
0: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกับเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะครับคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว

0: ก็กังวลแล้วนะครับโอเค
1: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: ็นยังไงครับเวลาดูดคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดูดมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดหนึ่งก็ต้องทนเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเดียว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ถือก่อนนะ

0: มันลดน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นเท่านั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี11มีนาคม2564ฮุกสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะแล้ววันนี้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะพร้อมตอบคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ
0: อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอเต้ค่ะอยู่ข้างน้องดาวเลยนะคะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์พูนสมบัตินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอเต้นะคะ
1: อาจารย์เต้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอปูอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะ
1: สวัสดีอาจารย์ปูนะคะวันนี้นะหลากหลายคำถามนะคะเพราะว่าอาจารย์เต้ค่อนข้างจะกว้างสำหรับอายุรกรรมนะคะอาจารย์ปูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุตะกี้เกือบได้เป็นคนไข้อาจารย์ปูเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นเซิร์ฟบอร์ด
0: คือหมายถึงว่าทั้งสองท่านนะทั้งน้องดาวอาจารย์หมอเต้
1: อาจารย์เต้กับดาวเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่หน้าแล้วอาจารย์ปูบอกว่าเดี๋ยวก่อน
2: อาจารย์เต้จะมาเล่นโชว์ใช
1: ่ไ
2: หมจะโชว์ได้ไปนี่ยาแล้วครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการสดแน่นอนคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ

0: มาชาแนลนะคะเราเริ่มไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการได้ที่สำคัญถามคำถามได้ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะถามคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจนะคะรบกวนขอรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเต้อาจารย์หมอปูด้วยค่ะรายละเอียดที่อยากได้นะคะอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะแพ้ยาไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่แล้วสงสัยอยากถามอาจารย์อยากได้รับคำตอบมีอาการอะไรอย่างไรนะคะถามมาแล้วก็บอกข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียดนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกนะคะเนื่องจากว่าแต่ละวันมีคำถามที่ทยอยส่งเข้ามากันเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยรีบส่งเพราะว่าจะเรียงตามคิวนะคะเริ่มจากคำถามแรกก่อนค่ะบอกว่าคุณพลอยอายุ24ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าทานซีเรียลช็อกโกแลตแล้วใส่นมวัวทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้อาจารย์คะพอถ่ายอุจจาระออกมาสังเกตว่าจะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างบนเป็นทุกครั้งที่ทานถ้าทานนมวัวปกติจะไม่เป็นอาจารย์ขาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและอีกอย่างหนึ่งคุณพลอยบอกว่าเป็นคนที่มีอาการท้องอืดบ่อยมากจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์มีอาการปวดท้องไหมนะครับจริงๆก็ต้องดูครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยที่เป็นมันลอยนะครับจริงๆก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันลอยที่มันมีความผิดปกติคือเราเรียกว่าอุจจาระที่มีมันออกมานะครับก็คือการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นเรื่องของการย่อยไขมันที่ผิดปกติก็คือการที่มีตับอ่อนผิดปกตินะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วถ้าอายุไม่เยอะนะครับโดยมากมักจะเจอในคนไข้ที่กินเหล้าเยอะๆนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่เพิ่งอายุน้อยต้องมาตรวจแล้วครับว่าจริงๆแล้วอุจจาระที่ว่ามันลอยนั้นเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะหรือเป็นอย่างอื่นนะครับงั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่มันลอยจริงนะครับมีคนต้องมาดูนะครับว่าตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจริงหรือเปล่าหรือมีอาการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนไม่แน่ใจว่ากินนมวัว
1: หรือไม่ทานนมวัวก็ไม่เป็นถ้าทานนมวัวอย่างเดียวแต่ถ้าใส่กับซีเรียลช็อกโกแลตจะเป
2: ็
1: น
2: ก็ต้องมาซัพพอร์ตเรื่องอาหารแล้วครับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการย่อยผิดปกติหรือว่ามีอาการแพ้อาหารหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องถ้าสงสัยจริงๆแล้วยังไม่หายอันนี้สงสัยให้มาตรวจแล้วล่ะครับ
1: ค่ะแต่ว่าคุณพลอยก็คือหลายๆท่านหลายๆบางครั้งอาจารย์หมอมาแล้วบอกว่าคนเราบางครั้งถ่ายอุจจาระแล้วมันบอกโรคได้บางคนไม่เคยดูอุจจาระที่ถ่ายเลยเสร็จแล้วก็กดแต่ว่าคุณพลอยคือยังหันแบบสังเกตว่าอุ้ยมีความผิดปกติ
2: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นอุจจาระอาจารย์เต้ขอข้อมูลหน่อยว่าถ้าผิดปกติสังเกตอะไรที่เป็นสัญญาณบ้างคะ
2: อันดับแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะการถ่ายเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับสมมติเราถ่ายทุกวันวันละครั้งก่อนเป็นประมาณนี้ทุกครั้งเป็นอยู่เรื่อยๆแล้ววันใดคืนวันใดวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นถ่ายผิดไปถ่ายถี่ขึ้นถ่ายยากขึ้นถ่ายไม่ออกอันนี้เรียกลักษณะของลำไส้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมนี้ต้องมาตรวจนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าภาษาหมอเรียกว่า habit change นะครับนี่ต้องหาสาเหตุในคนสูงอายุอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมะเร็งก็ได้นะครับหรือมีเนื้องอกหรือมีอย่างอื่นในคนอายุน้อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะของลำไส้แปรปรวนก็ได้นะครับนี่ปัญหาตามมาคือสีอุจจาระนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นจริงแล้วปุจระเนี่ยสีตั้งแต่เหลืองไปถึงน้ำตาลเข้มขึ้นกับคอนเทนต์ของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันสีดำดำผิดปกติอันนี้คือเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดำนี่คือดำปีนะครับง่ายๆคือคล้ายๆเฉาก๊วยคล้ายๆยางมะตอยแล้วแต่คนจะเปรียบเทียบนะครับนั้นถ้าเป็นสีดำแบบนั้นคงต้องมาตรวจดูว่าจริงๆมันเป็นเลือดหรือเปล่านะครับอันที่สองสีซีดผิดปกติมันไม่ค่อยเหลืองน้ำมันกลายเป็นสีขาวๆคล้ายๆกระดาษอันนั้นแปลว่าลักษณะของที่มีท่อน้ำดีอุดตันนะครับทำให้มีภาวะที่อุจจาระมันสีหรือซีดลงนะครับมีสีอะไรนะมีสีเทานะครับสีเทาก็จะมีลักษณะของเป็นเลือดออกผสมกับอุจจาระที่เป็นสีซีดก็ทำให้มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับงั้นมีหลายๆสีที่ผิดปกติไปจากเดิมงั้นแน่นอนเวลาเราเสร็จดูสักนิดนึงสีเราเปลี่ยนไหมนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็อาจจะต้องมาดูหน่อยนะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอุจจาระสีเข้มขึ้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกเรื่องเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งนะครับนะฉะนั้นสีตั้งแต่สีน้ำตาลเล่นตั้งแต่สีเหลืองไปยันสีน้ำตาลเข้มนะครับนั่นถือว่าปกติอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเลือด
1: มุกเลือด
2: เป็นมุกเลือดนะครับงั้นอันนี้ถ้ามีเลือดจริงก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเลือดออกตรงไหนก็ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคร
1: ับ อันนี้คือการดูคร่าวๆตรวจสุขภาพคร่าวๆจากอุจจาระ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณหงแดงนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะเป็นเพศหญิงอายุ65ปีรับประทานยาแอสไพริน81มิลลิกรัมวัน

0: ละ1เม็ดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องหยุดยาเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่กลับมารับประทานยาอีกครั้งเมื่อวานนี้แต่อีก2สัปดาห์เนี่ยต้องผ่าตัดฝังรากเทียมนะคะคือฝังรากเทียมฟันจะต้องหยุดยาแอสไพรินก่อน1สัปดาห์นะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะจริงๆแล้วแอสไพรินเขาทานเพื่ออะไรนะคะยา
1: อายุเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ม
0: ี
1: โรคประจำตัวเป็น
0: ปี
1: ใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
0: โรคไม่ได้บอกมาค่ะแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ว่ากลับมาทานและเดี๋ยวจะต้องอีก2สัปดาห์เนี่ยต้องไปฝังรากเทียมฟันนะคะ
1: คือแอสไพรินนี่เป็นยาเขาเรียกว่าป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือว่าจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทำให้การเกาะตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือพูดง่ายๆคือเราจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเรามี2ในแง่มุมก็คือ1ในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกตินะครับเส้นเลือดอุดตันพวกนี้เราก็ให้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นใครเขาเรียกว่าป้องกันก่อนจะเกิดโรค
0: ครับ
1: อีกอันนึงคือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้เราให้เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้2อันนี้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอันนึงเป็นโรคอันนึงป้องกันโรค
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบแรกคือป้องกันโรคก็คืองั้นหยุดได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเราให้เพื่อป้องกันในอนาคตแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทำหัตถการต้องผ่าตัดต้องทำฟันอะไรก็แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีอะไรดีค่อยกลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือกินเพื่อรักษาโรคเช่นมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องใส่กดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้จำเป็นต้องหาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะครับว่าสามารถหยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะบางอย่างอ่ะหยุดไปปุ๊บมันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็อันตราย
2: หยุดเองไม่ได้ถ
1: ้
2: าเกิดว่าทานเพื่อรักษาโรคอาจารย์บอก
0: ดังนั้นไม่แน่ใจว่าคุณหงแดงต้องทานแอสไพรินเพื่ออะไรนะคะรักษาหรือป้องกันนะคะถ้ารักษาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะ
2: มามีคำถามมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพรชัยอายุ80ปีค่ะน้ำหนัก68ส่วนสูง167ซนติเมตรบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงอยากทราบว่าอายุ80จำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องไปฉีดยาป้องกันหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่งูสวัดและปอดบวมถ้าจำเป็นหรือควรจะฉีดต้องฉีดที่ไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: อันนี้มี3คำถามนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวไม่เหมือนก
2: ัน
1: นะครับจริงๆอายุเยอะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอันดับแรกก่อนไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ฟุ้งกันก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันอยู่ครับเป็นได้เพราะฉะนั้นแต่ในคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันลงปอดทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมที่รุนแรงขึ้นได้งั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้จำเป็นน
2: ะ
1: เหมือนกับสนับสนุนให้ฉีดครับจริงๆถามว่าฉีดทุกปีไหมเฉพาะ1ปีเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าสายพันธุ์อะไรมันจะระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดทุกปีเพื่อเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละปีมันมาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดไปปุ๊บถามว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอฉีดยังเป็นไข้อยู่ก็มันไม่ได้ป้องกัน
2: 100%
1: แต่มันทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นไข้หวัดนะครับแต่ว่าทำให้ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นรุนแรงน้อยลงและไม่กระจายลงปอด
2: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ใช่ครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับงูสวัดเนี่ยจริงๆแล้วงูสวัดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆนะครับหลายๆคนก็มีอยู่แต่วันที่ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ไวรัสนี้มันก็ออกมามันออกมาแล้วเป็นไงก็คือตามเส้นประสาทที่นั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามเส้นประสาทต่างๆขึ้นที่หน้าเราก็จะเห็นที่หน้าขึ้นที
2: ่ลำ
1: ตัวเราก็เห็นที่ลำตัวพวกนี้ก็คือทำให้มีอาการปวดปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับ
2: ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นเป็นหนักกว่า
1: เป็นมากขึ้นครับเป็นบ่อยมากขึ้นงั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมเราฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรุนแรงนะครับปอดบวมจริงๆแล้วคนสูงอายุก็มีโรคประจำตัวก็จะปอดบวมได้ง่ายเพราะว่าปอดบวมส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นนิวโมคอคคอวัคซีนซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฉีด2ครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฉีด1ครั้งกระตุ้นปีหน้าอีก1ครั้งสามารถป้องกันได้ตลอด
2: ชีวิต
1: เพราะฉะนั้นคุ้มไหมคุ้มที่จะฉีดนะแต่ราคาแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับ
2: อย่างไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ถึง

0: อาจจะเป็นหลักร้อยปลายปลายไหมอาจารย์
1: ขึ้นกับสายพันธุ์แต่ละปี
0: สายพันธุ์แต่ละปีด้วยแล้วงูสวัสดประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์จำไม่ได้
2: น่าจะงูสวัสดนี่น่าแพงสุดแล้ว
0: ใช่
2: แต่เป็นหลักพันนะครับไม่ถึง
0: ที่ทราบคือปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยแพง
1: ประมาณ 2,000 กว่าบาท
0: 2,000 กว่าบาทแต่ต้อง2เข็มถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่นะอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีกำลังที่จะฉีด
1: คือพวกนี้เป็นคือพวกนี้เป็นคล้ายๆกับออปชันเน
0: า
1: ะ
0: วัคซีนทางเลือก
1: ใช่เป็นออปชันนะเพราะนั้นฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้ามีสตังค์ถามว่าฉีดไหมฉีดก็ดี
0: ดีกว่า
3: ฉีดแล้วคุ้มนะคะ
2: สวัสดิ์ถึงแม้เคยเป็นก็แนะนำ
1: ให้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบกระจาย
3: นะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้ในทุกเรื่องทุกโรคนะคะอาจารย์หมอปูอาจารย์หมอเต้พร้อมตอบเมื่อสักครู่คุณหงแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่ารับประทานแอสไพรินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขอบคุณอาจารย์หมอเต้มากๆเลยนะคะ
0: ป้องกัน
3: แล้วก็คุณรัชนีฝากทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคุณอรุณีบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ48ปีชอบทานผักทุกวันเลยเวลาถ่ายว่ามีกากผักที่ทานไปกับอุจจาระแทบทุกครั้งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า
3: เคี้ยวไม่ละเอียดนะคะอาจารย์
1: ไม่เชิงเคี้ยวละเอียดจริงๆต้องถามว่าร่างกายเราร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยกากใหญ
2: ่ค่ะ
1: เราไม่เหมือนบัวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่กินยาแล้วก็
1: ย่อยกินยาเราสามารถย่อยพวกพืชได้แล้วของเราไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรากินผักเข้าไปแล้วไม
0: ่
1: สามารถย่อยกากใหญ่พวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นผักออกมาบางคนเป็นใบๆเลยนะครับก็เป็นไปได้งั้นโดยส่วนมากเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสที่อยู่ในผักได้นะฮะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ถ้าไม่ออกมาสิไม่ปกติใช่ไหม
1: บางคนก็แต่บางคนมันผสมกับอุจจาระเราก็จะไม่ได้
0: เห็นแต่อันนี้คือเป็นใบๆเป็นกากออกมาแต่ว่าการทานอาหารกากใหญ่ก็เป็นเรื่องดีต่อระบบ
1: จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะแนะนำให้ก็กินประจำก็ดีแล้วทำให้ลดโอกาสการเป็นลำไอ้น้ำพุท้องผูกเรื้อรังเพราะฉะนั้นการกินผักกินผลไม้ทุกวันเพิ่มกากในลำไส้ก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้น
3: ดีค่ะพูดถึงฤทธิ์ดวงก็มานะคะคำถามจากคุณประสิทธิ์นะคะอายุ46ปีน้ำหนัก70สูง169นะคะบอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงเหมือนมีติ่งเนื้ออยู่ตรงก้นเลยแต่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการเลือดออกและไม่รู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ผ่าออกมันจะเป็นอันตรายไหมเป็นติ่งเนื้อตรงก้นค่ะสีดวง
2: จริงๆถ้าเป็นติ่งเนื้ออาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะครับถ้าเจออยู่ตลอดเวลาม
3: ันจะมีทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กลายเป็นเนื้อลายนะครับนี่คนละเรื่องกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อลายได้แล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าออกแต่วันดีคืนดีอาจจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบก็คือมีเลือดมาขังอยู
3: ่
2: คนไข้ก็จะมีการปวดนะอยู่สัก 3-4 วันแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยการรักษามีวิธีเดียวคือต้องตัดทิ้งก็คือผ่าตัดทิ้งแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านะเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้มีเลือดออกอะไรหรือเป็นคนที่ช่วงที่อักเสบปวดเยอะๆหรือว่ามีการอักเสบบ่อยๆอ
3: ัน
2: นี้ถึงพิจารณาที่จะผ่าตัดนะครับจริงๆอยู่กับมันได้นะครับ
3: อยู่กันอย่างมีความสุข
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ ต้องอยู่กันไปไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
2: แต่ถ้าระวังอย่างท้องผูกเยอะๆหรือท้องเสียเยอะๆที่จะอักเสบขึ้นมาได้
3: ถ้าเบ่งเยอะๆมีเลือดมาคั่งจะอักเสบอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ค
2: ือ
3: ฤทธิ์ดวงภายนอก
2: ฤทธิ์ดวงภายนอกอักเสบ
3: ค่ะอาจารย์ค่ะมีอีกอันนึงเรื่องไส้ติ่งขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ปูเลยเพราะว่ามีความสงสัยเรื่องไส้ติ่งเหมือนกันคุณสมพงศ์บอกว่าลูกชายอายุ10ขวบผ่าตัดไส้ติ่งแตกหมายถึงแตกแล้วนะคะผ่ามา10วันยังต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และน้ำที่ปอดที่เป็นอยู่คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือเปล่าอาจารย์คะหรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาการถึงดีขึ้น
2: ปกติไส้ติ่งแตกเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับภายในช่องท้อง
3: ค่ะ
2: นะครับการรักษาเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกต้องโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องผ่าแล้วก็ไส้ติ่งออกนะครับหลังจากออกเนี่ยจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยพอมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการมีน้ำนะครับน้ำต่างๆอาจจะมีการขัง
3: นี่ที่เขาม
2: ีการอักเสบขังตามจุดต่างๆถ้าขังอยู่ใกล้ๆไดอะแฟรมก็คือกระบังลมนะครับบางทีทำให้น้ำเนี่ยไปที
3: ่ปอด
2: ได้ก็คือมีรีแอคชั่นไปที่ปอดได
3: ้
2: นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยร่างกายจะจัดการน้ำพวกนี้ได
3: ้ให้กับเขาออกเรนออกมา
2: คือเราจะดูดซึมกลับไปได้เองยกเว้นบางกรณีที่น้ำที่ขังอยู่มันเยอะมากๆก
3: ็
2: อาจจะต้องมีการเจาะระบาย
3: เจาะระบาย
2: เป็นการช่วยนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีข
3: ึ้นแต่อันนี้ถือว่าปกติแต่ต้องรอให้อาการค่อยๆดีขึ้น
2: ใช่ครับใช่
3: แต่ไม่ควรปล่อยไส้ติ่งแตก
2: ไม่ควรครับ
3: ค่ะ
2: ถูกไหมเพราะไส้ติ่งแตกเนี่ยอันตราย
3: เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะ อะไร
2: ก็คือมีการติดเชื้อนะครับในช่องท้องพอไส้ติ่งแตกออกมาก็จะมีเรื่องของอุจจาระหรือว่าสิ่งอย่าง

0: ต่างๆ
1: สกปรกนะครับปนมาในช่องท้องปกติช่องท้องเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาพอมีเชื้อโรคปนเปื้อนมันก็จะดูดซึมเชื้อโรคเนี้ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือดเสียชีวิตได้
2: เพราะฉะนั้นห้ามให้ไส้ติ่งแตก
3: อาการของไส้ติ่งก่อนจะแตกนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้อง
2: ข้างไหนคะอาจารย์หลายคนชอบคำเอ้ยอะไรนะข้างขวาขาขวาซ้ายหรือคำกันใหญ่เปิดกันใหญ่
1: ตอนแรกๆไปเริ่มปุ๊บเนี่ยจะปวดแบบไม่ชัดเจน
2: มวน
1: ปวดทั่วๆมันก็ปวดแถวๆคล้ายๆโรคกระเพาะก็มีนะครับสักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงจะเริ่มมีการปวดชัดเจนที่ด้านขวาล่าง
2: ขวานะคะ
1: ในคนที่มีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาคนส่วนใหญ่จะมีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาม
2: ีบางคนอยู่ข้างซ้ายเหรอคะ
1: มีเหมือนกันก็คือเป็นการลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่ผิดปกติ
2: สล
1: ับข้างกันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับใต้สะดือลงมาประมาณนิดนึงแล้วก็อยู่ด้านขวาแล้วก็จะปวดตรงนี้มากเลยแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาจจะมีบางคนจะมีถ่ายเหลวร่วมด้วยนะครับนะจริงๆถ้ามีอาการปวดข้างขวาเนี่ยลองให้ใครกดดูสักนิดดูนะ
2: ถ้ากดแล้ว
1: นิดเดียวโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับจะเจ็บมาก
2: เคยมีอาการสงสัยที่บอกเราไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณดาขอกดหน่อยถ้ากดเรากระเด้งตัวขึ้นมาคือไส้ติ่งเขาก็จะกดตรงที่อาจารย์ปูบอกเลยถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนอาจารย์ปูทำไงดี
1: ก็ต้องไปครับ
2: ฉุกเฉินเลย
1: ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเลยครับ
2: ด่วนเลย
1: ด่วนเลยครับก็คืออย่างที่บอกคือเรากลัวที่จะแตกนะครับซึ่งบอกไม่ได้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงโอกาสแตกก็จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
3: ยกเว้นที่ปวดมานานแล้วไม่รู
1: ้ใช่ใช่
2: มันทนได้แล้วไม่รู้ว่าคือไส้ติ่งโอ้อันนี้อันตรายนะคุณผู้ชมถ้ารู้สึกปวดปวดแล้วแบบไม่หายสักทีแล้วกดที่บริเวณท้องขวาแล้วแบบโอ้โหกระเด้งตัว
1: ไม่แน่ใจนี่ไปโรงพยาบาล
2: ด
1: ี
2: กว
1: ่า
2: เพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดในตอนนี้นะคะคุณอาทิตยาบอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดนแมวกัดแขนแล้วไปฉีดยาคุณหมอให้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า2เข็มและบาดทะยัก1เข็มโดยวันที่23เนี่ยฉีดพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักพร้อมกันวันที่26กุมภาฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีอาการปวดตึ๊บๆนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาอยู่อยากทราบว่าอันตรายไหมคะวันนี้เพิ่ง11มีนาคม
1: ก็
2: แต่ฉีดตั้งแต่ล่าสุดก็คือ26
1: ถ้าปวดบริเวณที่ฉีดนี่อาจจะต้องมาดูนะครับแต่ถ้านานขนาดนี้นี่โอกาสมีปัญหาที่ค่อนข้างน้อยน
2: ะ
1: แต่บางคนก็มีเหมือนกันเช่นมีการติดเชื้อนะครับแต่น้อยมากหรือว่ามีเลือดที่ฉีดปกติพวกนี้อาจจะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อน
2: ะ
1: ครับก็ทำให้มีเลือดออกอยู่บริเวณ
2: กล
1: ้ามเนื้อได้ก็จะมีการปวดบวมอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่ามีไข้บวมแดงร้อนอะไรรอบๆผิวหนังบริเวณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างจะรอดูอาการไปก่อนได
2: ้
1: นะครับ
2: เพราะว่าผ่านมาพอสมควรละอาจารย์บอกถ้ามีเอฟเฟคอะไรน่าจะก่อนหน้านี
1: ้
2: แล้วนะคะเอาต้องเอาอะไรประคบดีอาจารย์เต้ถ้าสมมติการแพ้วัคซีนสมมติว่าคนทั่วไปเวลาฉีดแล้วบวมแดงอย่างเงี้ย
3: ส่วนใหญ่ก็จะถ้าแพ้ก็คือพวกวัคซีนเป็นโปรตีนนะครับถ้าฉีดเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ก็จะบวมแดงมีผื่นขึ้นนะครับโดยทั่วไปอย่างที่อาจารย์ปูว่าส่วนใหญ่วัคซีนผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นบางคนจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะมีอาการ
2: แพ้ไข่
3: นะครับเพราะฉะน
2: ั้น
3: ก็ขึ้นกับโปรตีนของเรานะครับดังนั้นแต่โดยส่วนมากมักจะปลอดภัยอะครับถ้ามีอาการแพ้ก็คือมีบวมบ้างใช่ครับ
2: มาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณพิมพ์อายุ79ปีนะคะน้ำหนัก70ส่วนสูง156เซนติเมตรค่ะให้ข้อมูลบอกว่าโรคประจำตัวของคุณพิมพ์คือความดันสูงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกเก้าอี้อาจารย์ก้นกระแทกตอนนี้เจ็บเอวมากควรไปพบแพทย์หรือไม่ 3-4 วันผ่านมาแล้วอาจารย์ปู
1: คืออายุประมาณขนาดนี้นะครับ
2: เกือบ80
1: ใช่แนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์
2: สักหน่อย
1: ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางนะครับบางคนเนี่ยมีการเจ็บสะโพกเจ็บเอวและมีเหมือนกันที่กระดูกต้นขานะครับขาหักมีการทรุดลงนะครับบางทีอาจจะพอที่จะเดินได้แต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการหักจริ
2: งต้องเอ็กซเรย์
1: ใช่ครับ
2: บางคนคิดว่าแบบแค่ฟกช้ำแต
1: ่
2: จริงกระดูกอาจจะร้าวนิดหน่อย
1: ครับอีกอันนึงก็คือกระดูกก้นกบบางทีกระแทกไปก็มีการหักมีอะไรได้แต่กระดูกก้นกบเนี่ยเราไม่ค่อยวิตกมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็จะสมานเองแต่ถ้ากระดูกต้นขาเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิดรูปนะครับการเดินผิดปกติได้ในระยะยาวคิดว่าน่าจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูอายุขนาดนี
2: ้ไปดีกว่าถ้าผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มควรจะไปพบแพทย์เช็คให้แน่ใจนะคะ
4: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยก็ได้ค่ะ
2: อีกหนึ่งคำถามนะคะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าอายุ64ปีค่ะน้ำหนัก102นะคะบอกว่าพี่สาวความดันต่ำ
4: 90-57อันนี้ถามให้พี่สาวนะคะการเต้นของหัวใจ64ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าอาจารย์ดูแล้ว90-57แต่ไม่ได้บอกอายุพี่สาว
3: จริงๆความดันสูงความดันต่ำไม่เกี่ยวกับห้องกับอายุนะคร
4: ับ ไม่เกี่ยวนะอาจารย์นะ
3: ถามว่าอยู่ขั้นต่ำ
4: ค่ะค่ะเอาอายุ64
3: ใช่ความดันปกติ90-60 ถึง 120-80นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสูงเกินไปกว่านั้นเช่น140-90นี่เราถือว่าความดันสูงแต่ถ้าความดันต่ำโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับโดยทั่วไปเราไม่เรียกว่ามีโรคความดันโลหิตต่ำนะครับเพรา
4: ะ
3: ฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็หายอัตราการเต้นหัวใจ64ก็ค่อนต่ำนิดนึงอัตราการเต้นหัวใจประมาณ60-100นะครับนี่64ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อนต่ำเท่านั้นเองนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็อันนี้ถือว่าปกติ
4: ติดตามไปเรื่อย
1: ต้องทานยาเพิ่มความดันอะไร
3: ไม่ต้องกินยาเพิ่มความดันนะครับไม่มีนะครับ
4: ค่ะความดันต่ำแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: ใช่ครับ
4: อาจารย์เต้ชอบมีคนถามว่าความดันเนี่ยเราควรวัดทุกวันไหมหรืออาทิตย์นึงวัดทีหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยังไงดีคะ
3: ถ้าสมมติไม่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลครั้งนึงตรวจวัดสักครั้งนึงนะครับนี่ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดเราเริ่มแข็งตัวนะครับพอเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นมันเสียไปเพราะฉะนั้น อายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความดันโลหิตสูงได
4: ้
3: เพราะเส้นเลือดมันเริ่มแข็งใช่นะครับงั้นในคนอายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงนั้นก็คนอายุเยอะความดันสูงจะไปตามนั้นน
4: ะ
3: ครับเพราะงั้นแล้วความดันโลหิตสูงก็ถ้ามีคนไม่มีก็ยังไม่มีไม่เป็นไรตัวไปเรื่อยๆมันไม่ได้ชูดขึ้นมาทันทีทันใดงั้นโดยทั่วไปถ้าไปตรวจสุขภาพไปโรงพยาบาลสักครั้งวัดสักครั้งก็โอเคนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จริงๆแล้วต้องกินยาความดันเนาะเพราะงั้นปฏิบัติตัวเช่นลดเค็มลดอาหารพวกมันๆลดน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเรา
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดความดันมีเครื่องวัดที่บ้านดีไหมวัดก็ดีวัดตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพักแล้วสบายดีไม่ได้มี
4: ไม่เครียด
3: ไม่ได้เครียดไม่ใช่ดูหนัง
4: เครียด
3: เดินขึ้นบันไดเหนื่อยๆอันนี้ความดันขึ้นได้เพราะฉะน
4: ั
3: ้นเราก็จะไม่เชื่อถือในกรณีแบบนั้นน
4: ั่
3: งนั่งพักสบายๆนานๆวัดสักทีก็ได้วัดตอนไหนก็ได
4: ้
3: วัดเช้าบ้างก็ได้วัดเย็นบ้างก็ได้จะได้ดูว่าแวรี่ในแต่ละวันในแต่ละเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม
4: แล้วจดสถิติไว้ก็ดี
3: ก็ถ้าจดไว้ให้คุณหมอมาดูสักหน่อยก็
4: ด
3: ี
4: เลย
1: นะคะจดเวลาด้วยนะ
3: ใช่
4: จดเวลาว่าเช้า8โมงเท่านี้อีกวันนึงวัดตอนเย็นเท่านี
2: ้ค่ะ
4: นะคะ
3: เพราะคนส่วนมากคนส่วนมากที่เป็นความดันสูงความดันสูงจะสูงตอนเช้าเพราะเรากินยาความดันปุ๊บยาความดันอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงพอมาตอนเช้าปุ๊บ
4: เริ่มหมด
3: ก็มันจะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก็เลยต้องกินยาไปงั้นบางคนจะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องกินยาเลยกินยาแล้วก็ความดันดีความดันไม่หายนะครับมันเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอายุงั้นกินยาไปปุ๊บความดันลงแต่จำเป็นต้องกินต่อเนื่อง
4: ไม่หาย
3: นะคร
4: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสโตรกทำซีแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาแก้แพ้แล้วก็นอนโรงพยาบาลไป4 คืน 4 วันก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ที่ 38.8 กินยาละลายลิ่มเลือดวันที่11มีนาคมคือวันนี้จำไม่ได้ว่ากินยาตอนเช้าหรือยังจะเป็นอะไรไหมถ้าลืมกิน1วันและกลางคืนเนี่ยเหงื่อชอบออกจนเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลยนะคะ
2: กินตอนไหนดีอาจารย์ถ้าลืม
3: ยาละลายลิ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับนั้นแอสไพรินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของยาละลายลิ่มเลือดที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นอีกอันนึงนะครับเพราะขึ้นกับว่าเพราะแต่แล้วชนิดมันกินต่างกันนะครับนี่เดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของสโตรกที่เป็นให้ยาละลายลิ่มเลือดไปด้วยเหมือนว่าให้ตอนนอนโรงพยาบาลนั่นคือลักษณะของการที่ไปทันเวลาเหมือนมีอาการอ่อนแรงจริงๆนิดหน่อยหรือไม่ก็ขึ้นกับค
4: ุ
3: ณหมอก็ต้องคำนวณเรื่องของเวลา
4: ค่ะ
3: ครับงั้นถ้ามีอาการอ่อนแรงผิดปกติหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอันนี้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับเพราะบางทีมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
2: เวลาทอง
3: ใช่งั้นถ้าไปทันสกอร์ได้ลักษณะอาการเข้าได้ประโยชน์ที่ได้จากการให้ยาละลายเลือดจะดีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเสียอ่อนแรงนี่เป็นถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับนี่ปัญหาคือยาละลายเลือดมีหลายชนิด
4: ค่ะ
3: ถ้าไม่แน่ใจต้องดูนิดนึงครับว่าวันนี้ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอก กินมันรุ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกินขนาดเพราะบางชนิดเกินขนาดได้มันจะทำให้มีเลือดออกแทนนะครับส่วนเรื่องเลือดออกเรื่องไข้ขึ้นนะครับ
4: แล้วเหงื่อออกด้วย
3: ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงถ้ามีไ

0: จริงเกิน38เป็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะมีสาเหตุต้องหาสาเหตุว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่า
1: จากอะไร
0: นะครับ
1: ค่ะส่วนเหงื่อที่ออกนะคะอาจารย์บอกว่าโอ้โหเหงื่อออกจนแบบกลางคืนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลย
0: ก็เหงื่อออกนี่เกิดจากอาการไข้สูง
1: นะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีไข้กลางคืนเหงื่อออกลองวัดไข้ดูซะหน่อยถ้ามันสูงจริงเกิน38ขึ้นไปอันนี้แปลว่ามีไข้จริงต้องหาสาเหตุ
1: กลับไปพบคุณหม
0: อ
1: นะคะเรื่องของการมีไข้แต่อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมาก
0: วางไว้เฉยๆก็มีไข้
1: แล้วเราจะมีวิธียังไงดีคะถามแทนคุณผู้ชมเลยเพราะว่าใส่เสื้อบางทีตอนกลางวันเดินจากบ้านไปปากซอยแค่นี้ก็คือเหงื่อโทรมกายแล้วจะมีวิธีป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคที่มากับแดดยังไง
0: ต้องทำให้ร่างกายเย็น
2: ใช่ครับ
0: อยู่ที่เย็น
2: ก็อย่าไปตากแดด
0: อย่าไปตากแดด
1: กางร่มเนาะถ้ามีร่มกางร่มไป
0: ออกแดดเท่าที่จำ
1: ให้น้อยที่สุด
0: ใช่คร
3: ับ นะแล้วอย่าพยายามไปเดินเขาเรียกเดินออกแดดแล้วก็เดินเข้าที่เย็นๆจะจัดเร็วอันนี้อันตราย
2: ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วๆก็จะมี
0: ใช่ครับ
1: บางทีเหมือนกับเราอยากจะหายร้อนอาจารย์แล้วก็เข้าห้างไปเลยแล้วมันจะหนาวมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย
2: ์อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็ว
1: ไม่ทัน
0: ใช่คร
1: ับ
3: นะคะ
1: ซึ่งไม่ควรทำ
2: ไม่ควรก็ต้องระวังคืออย่าไปออกตากแดดนานๆออกมากายกลางแดดในช่วงนี้ที่แดดแรง
1: ๆดื่มน้ำช่วยได้ไหม
2: ดื่มน้ำช่วยได้ครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณสรินยาบ้างนะคะคุณสรินยาบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง155หนัก65เป็นไขมันสูงนิดหน่อยนะคะคำถามคือท้องผูกบ่อยค่ะทำดีท็อกกาแฟสัปดาห์ละ3ครั้งทำแบบนี้อันตรายไหมคะ
1: ดีท็อกซ์กาแฟอาจารย์
3: คือตอนนี้มีดีท็อกซ์ในท้องตลาดเยอะมาก
1: แล้ว
3: ม
1: ี
3: หลากหลายแบบให้เลือกเน
1: า
3: ะอันนี้เป็นดีท็อกซ์กาแฟอ
1: ันตรายไหมอาจารย์คะ
0: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคอันนี้น่าจะเข้าข่ายนะครับคืออาการของท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังคืออะไรก็คือลำไส้มันบีบตัวน้อยการบีบตัวน้อยก็ทำให้อุจจาระยิ่งแข็งก็ยิ่งถ่ายยากโดยส่วนมากปฏิบัติตัวเช่นเราเพิ่มกากใยกินผักผลไม้แล้วบางทีไม่ออกก็ต้องพึ่งยาระบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาซักประวัติดูเรื่องของความเสี่ยงในการที่โรคประจำตัวบางอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานมีไทรอยมีอะไรก็แล้วตามถ้ารักษาพวกนั้นท้องผัวจะดีขึ้นเหลือต้องไปดูลิสต์ของยาว่าเรากินยาประจำอะไรอยู่บ้างวิตามินเสริมอะไรบ้างนี้พวกนี้ก็ทำให้บางส่วนทำให้มีโรคท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนั้นมีแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอื่นก็ตกในกรณีที่เป็นท้องผูกเรื้อรังแบบไม่ได้มีสาเหตุอันนี้จะต้องใช้ยาระบายเป็นช่วยในการถ่ายนะครับอันนี้เธอถ้าสมมติว่าต้องดีท็อกดีท็อกคืออะไรดีท็อกก็คือการใส่สารอะไรก็ตามเข้าไปในลำไส้ใหญ่ตรงปากทวารและทำให้เกิดการถ่ายนะครับถามว่าพวกนี้มันดีไหมจริงแล้วมันก็รบกวนหนึ่งทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดแผลอัดแรงเกินไปก็มีไส้ลำไส้เป็นแผลลำไส้ทะลุได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายนะครับสองมันดีท็อกจริงก็ป่ะมันก็คืออุจจาระนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าดีจังอุจจาระออกง่ายแต่จริงๆก็คือท้องผูกสิ่งที่ส่วนเข้าไปออกมาก็คืออุจจาระปกติไม่ได้เป็นการช่วยดีท็อกซิฟาย
1: เพราะว่าเขาชอบมีรูปประมาณว่าในลำไส้เราจะมีสิ่งสกปรกจะเป็นตะกรันเกาะอยู่แล้วพออันนี้ออกไป
3: ลำไส้เหมือนกวาดล้างลำไส้
1: มีภาพอยู่ลำไส้ขาวอย่างอาจารย์ปูเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ
2: ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอตอนที่มันทะลุแล้วครับ
3: โอ้ลำไส้ทะลุเลย
1: คือการดีท็อกซ์เน
2: ี่
1: ยหรอ
2: ก็มีการสวนอะไรไปมีโอกาสที่จะทะลุได้
0: เพราะใช้แรงดัน
2: ใช
0: ่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้มันแทบไม่มีนะครับคือการรักษาคนที่ชอบพวกนี้คือคนที่ท้องผูกก็ถ่ายไม่ออกสวนปุ๊บมันก็โล่งดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีสารพิษอะไรหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรอุจจาระที่เรากินเข้าไปก็คืออุจจาระที่มีอยู่ก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละนะครับนี่ปัญหาว่ามันทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ช่วยลดนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่สวนที่มีประโยชน์คืออุจจาระเยอะมากๆถ้าไม่ถ่ายไม่ออกหลายๆวันการสวนอาจจะช่วยเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยให้ต้องทำเป็นประจำนะครับ
3: ค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สวนทางทวารแต่ใช้วิธีการดื่มบางทีเป็นกาแฟดีท็อกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่บอกว่าทานแล้วดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้ที่ดีท็อกอย่างนั้นอันตรายไหมคะ
0: จริงๆคำว่าดีท็อกคืออะไรครับ
3: ทานแล้วไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้แบบ
1: กา
3: เออไล่หมดเลยอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้มันก็คือยาระบายครับประเด็นก็คือคนพวกนี้คือเขาถ่ายไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วท้องผูกเรื้อรังนี่มันเจอเยอะมากตัวทั่วไปเขาบอกประมาณ 10-20% แต่ผมว่ามันมากกว่านั้น
1: คร
0: ับเพราะนั้น

0: โดยทั่วไปยิ่งอาหารการกินเราเปลี่ยนแปลงเรากินผักผลไม้น้อยลงท้องผูกก็ยิ่งเป็นมากข
1: ึ้
0: น
1: จังฟู้ดเรากินเยอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากคนที่ความรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่าทำถ่ายได้ดีขึ้นนะ
2: เหมือนจะเราทำ
1: ให้แต่อาจารย์บอกว่าอย่างดีท็อกซ์ท็อกซิกก็คือสารพิษแต่เราบอกว่าจริงๆอุจจาระไม่ใช่สารพิษก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละถูกไหมแค่มันไม่ออกมันค้างอยู
0: ่มันค้างอยู่เพราะต้องถ่ายยาก
3: ค่ะค่ะมีคุณสมชายเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของไข้ขึ้นนะคะหลังจากที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าไม่มีไข้ครับแต่ว่าผมนอนในห้องแอร์นะแล้วแต่ว่าเหงื่อก็ออกมากจนเสื้อเปียกเลยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: อันนี้ต้องมาดูแล้วล่ะครับมีไทรอยมีอะไรผิดปกติหรือถ้าสุดท้ายไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเป็นหลังสโตรกนะครับก็ต้องไปดูว่าส่วนของที่มันเกิดสโตรกเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีมันมีเกิดการที่เป็นเรียกว่ารีเซ็ตของอุณหภูมินี่ที่อยู่ในสมองมันผิด
1: ปั่นป่วนนิดหน่อย
0: ไปตอนที่เกิดสโตรกขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงๆแล้วแต่ก่อนจะบอกโทษอันนั้นเป็นนั้นต้องตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะกลับไป
3: ใช่
1: ครับคุณหมอ
0: ถ้าวัดไข้ได้จริงๆก็ต้องควรจะต้องกลับไปตรวจ
3: ค่ะค่ะไปที่คุณอิมเอมนะคะคุณอิมเอมอายุ33ปีหนัก50สูง105 165บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะบ่อยมากปวดใต้ลิ้นปี่มากๆค่ะล่าสุดคือปวดท้องบริเวณสะดือฝั่งซ้ายปวดท้องด้วยอาการแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
4: ได้หมูไหมครับก็ได้น่าจะเป็นลักษณะ
3: สะดือฝั่งซ้ายอาจารย
4: ์ก
3: ระ
4: เพาะจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ
3: ่
4: นะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร
3: อาจารย์แผลในกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาจริงๆแล้วมันหายได้ไหมคะ
4: หายครับหายแต่ว่าต้องติดตามการรักษานะครับแผลในกระเพาะเนี่ยหลักการคือต้องดูจนหาย
3: ครับ
4: นะครับแต่จะต้องไปเช็คเพราะว่ามีโอกาสแผลในกระเพาะนี่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได
3: ้
4: นะครับ
3: ไม่ถึงต้องปล่อยไว้เหรอคะอาจารย์
4: คือถ้าบางคนเนี่ยคือเราต้องติดตามว่ามันหายจริงนะครับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราไม่สบายใจนะครับนะการรักษาก็คือต้องเกิดสาเหตุก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะครับก็ต้องควบคุมการกรดการหลั่งกรดนะครับเช่นกินยานะครับควบคุมพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง
2: ยาแก้ปวด
4: ใช่ยาแก้ปวดนะครับนะที่กินบางคนปวดมีการปวดเรื้อรังก็ทานยาแก้ปวดบางกลุ่ม
1: ต่อเนื่อง
4: นะครับต่อเนื่องที่ทำให้กรดมันหลั่งเยอะ
3: ค่ะพูดถึงเรื่องกรดนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าอายุ62ปีนะคะหนัก59สูง159เป็นกรดไหลย้อนใช้ยาอื่นไม่ได้ผลนะคะคุณหมอเนี่ยจึงให้ยาที่ชื่อว่าตัวนี้ค่ะอาจารย์ปู
4: โวเซนตี
3: นะคะ
4: กับโมทีเรียม
3: ค่ะสองตัวนี้นะคะบอกว่าก่อนอาหารเช้านะคะคือให้ทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าทานมาเป็นเวลา8เดือนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแสบท้องตอนกลางคืนอยากทราบว่าการใช้ยาตัวนี้ไปนานๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นอยู่จะสามารถหายขาดได้ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าจริงแล้วกรดไหลย้อนคือมีอาการแสบหน้าอกนะคะโรคมันคืออะไรคือหูรูดของหลอดอาหารที่ต่อลงกระเพาะอาหารมันเกิดความหย่อนนะฮะแต่ยาโวเซนติที่ให้นี่คือเป็นยาที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะทำให้มันเวลามันใหญ่ร้อนขึ้นมาถ้ามันกรดน้อยหน่อยมันจะทำให้อาการน้อยลงหรือว่าการที่มันเป็นแผลก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันรักษาไม่ตรงจุดสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยาหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับและเป็นตัวที่แรงสุดนะตอนนี้แหละนะครับงั้นกลับไปที่นิดนึงงั้นกรดไหลย้อนเกิดจากอะไรเกิดจากหูรูดมันหย่อนมันมีวิธีการทำให้หูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นไหมเช่นการปรับตัวพฤติกรรมการกินกินชากาแฟกินคาเฟอีนอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นนะครับการที่กินบุฟเฟ่บ่อย
1: ๆมันกระเพาะขยาย
0: ความดันมันเพิ่มขึ้นหูรูดมันเอาไม่อยู
3: ่
0: งั้นก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้ามีอาการกลางคืนเยอะพวกนี้ก็แนะนำให้นอนหัวสูงนิดนึงงดการกินก่อนที่จะไปนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักนะครับถ้าลดน้ำหนักแล้วเพื่อนทั่วไปไม่มีตัวเลขว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า 2-3 โลถ้าดีขึ้นกรดไหลย้อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับงั้นกลับมาที่การปรับพฤติกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงยานี่เป็นตัวช่วยส่วนนึงนะครับยาเนี่ยเป็นยาลดกรดก็จริงกรดไหลย้อนไม่หายก็จริงแต่การที่ถ้ากรณีที่ไม่มีอาการอะไรกดไหลย้อนเราให้ยาเฉพาะตอนที่มีอาการได้ถ้าอาการไม่ได้เป็นบ่อยกินยาปุ๊บหายดีพอเลิกนะครับนอกจากคนที่มันเป็นบ่อยๆจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องหรือกรณีที่ส่องกล้องแล้วมีแผลที่เป็นเยอะๆนะครับงั้นกรณีแบบนั้นอาจจะต้องใช้ยาระยะยาวนะครับ ถามว่าเป็นมียากินยาระยะยาวมีผลอะไรไหมจริงๆถือว่าเป็นยาตัวใหม่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับยาลดกรดตัวเก่าๆนะครับก็พบว่าเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ในระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลความเครียดความกังวลก็ทำให้กรด
0: ก็ใช่ครับ
1: มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณอัศวีนะคะคุณอัศวีอายุ65ปีน้ำหนัก75ส่วนสูง170ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ทานยาช่วยอยู่ก็คือยาเรดโซแทน100มิลลิกรัม1เม็ดนะคะแต่ความดันวัดแล้วยังอยู่ที่140อาจารย์อยากทราบว่าทำไมทานยาแล้วความดันยังไม่ลดคะ
0: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเม็ดเดียวนะครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของความดันที่ลดยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนี่ถือว่าจิ๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทำไมยังไม่ลดนะครับน้ำหนักยังเยอะอยู
1: ่
0: นะครับเพราะถ้ายังน้ำหนักเยอะพฤติกรรมเรื่องการกินเค็มเยอะๆไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับงั้นถ้ายาความดันหนึ่งเม็ดไม่ลงกลับไปตรวจคุณหมอหมอเห็นว่าความดันไม่ลงพักแล้วเรียบร้อยว่าความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องให้ยาชุดที่2นะครับเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นไปแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ถ้าสมมติกรณีที่กินหลายๆตัวแล้วไม่ลงสักทีก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับเช่นมีภาวะฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมมีภาวะเส้นเลือดที่ตายตีบหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้จะต้องกินยาหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่เม็ดเดียวยังไม่ต้องกลัวมากแต่ปรับพฤติกรรมนิดนึงครับ
1: นะลดน้ำหนักไม่ทันเค็ม
4: ออกกำลังกาย
1: นะคะคุณอัศวีลองดูนะคะจันบอกยังจิ๊บจิ๊บยังเบสิกอยู
4: ่
1: ย
4: ัง
1: เป
4: ็
1: นเบบี้อยู่สำหรับความดัน
0: ใช่ครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเวทกาบ้างนะคะอยู่32ปีนะคะ15สูง160ถามถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะในเด็กที่มีอายุ15ปีถามว่าถ้าผ่าตัดเย็บแผลแล้วมีโอกาสที่แผลจะไม่ติดกันได้ไหมคะ
4: อันนี้ต้องดูสาเหตุก่อน
3: ไม่ได้บอกมานะคะว่าเพราะอะไรอย่างไร
4: ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ยากมากเช่นบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยยังไม่หมดเลยก็มีโอกาสที่จะแผลไม่ติดได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้นะครับนะโอกาสที่จะแผลไม่ติดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องดูสาเหตุว่าผ่าจากอะไร
3: ค่ะนะคะดูสาเหตุด้วยนะคะคุณเวทกาส่วนคุณนวพลนะคะบอกว่าอายุ26ปีหนัก60นะคะสูง178มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยมากครับเวลาเครียดหรือร้อนมากๆอย่างช่วงนี้แหละคนบ่นปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นประจำเลยประมาณเดือนละ 5-6 ครั้งไม่ทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหัวข้างเดียวไมเกรนไหมคะหรือว่ามันมีอื่นๆได้บ้าง
0: ต้องอันนี้ต้องคืออาการปวดหัวที่ไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติหรือนะครับนี้จริงๆต้องตรวจดูก่อนว่ามีอาการผิดปกติอื่นไหมเช่นตาผ้ามัวมีแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยวมีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกนั้นนี่คือปวดหัวที่มีสาเหตุนะครับอันนี้ตกตัวขาที่ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรปกติตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกติแล้วเนี่ยอันนี้ตกในขาที่เรียกว่าปวดหัวที่ไม่มีสาเหตุนะแต่จริงๆแล้วไม่มีสาเหตุแหละนะครับแต่ในทางโดยทั่วไปมีสาเหตุชัดๆไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะจริงๆมันมีหลายโรคครับเช่นไมเกรนมีปวดหัวจากการที่กล้ามเนื้อบีบรัดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า tension headache นะครับ cluster headache คือมีชื่อที่มีภาษาไทยเยอะนะครับมันแต่ละชนิดเนี่ยต้องอาศัยการซักประวัตินะครับงั้นจะแบบละเอียดเพราะฉะนั้นยาที่ให้มันอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้ามีภาวะที่เป็นตัวกระตุ้นชัดเจนเช่นเครียด
1: อากาศร้อน
0: อากาศร้อนหรือว่ากรณีที่ทำงานหนักมักเป็นตอนค่ำๆเย็นๆพวกนี้นอนพักแล้วหายพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น tension headache นะครับพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับ
1: ค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
3: ค่ะ
0: ถ้าเราบอกว่าเครียดก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ถ้ารู้ว่าเครียดแล้วปวดหัวก็ต้องหลีกเลี่ยง
3: หรือว่า
1: ทำยากอ่ะอาจารย
0: ์นี่พูดง่าย
3: ทำเครียดไม่ได้
1: คือเครียดเพราะว่าอยากจะไม่เครียดเนี่ยอาจารย
3: ์อันนี้เครียด
4: เลยเปลี่ยนไปที่เรื่องออกกำลังกาย
1: พักจากงานตรงนั้นสักนิดนึงไปฟังเพลงออกกำลังหรือว่าไปทำอะไรที่สนุกสนานบ้าง
3: ค่ะเราก็กลับมาที่เรื่องกรดไหลย้อนกันต่อนะคะคุณอติมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะคะแล้วก็ช่วงระยะนี้เนี่ยมีลมในท้องบ่อยมากนะคะถามว่าอย่างไรเพื่อให้ลมในท้องหายไปได้บ้างคะ
0: จริงๆกดไหลย้อนกับลมนี่ไม่เหมือนไม่คนละเร
3: ื่
0: อง
3: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: กดไหลย้อนอย่างที่บอกมีอาการแสบกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีน้ำไหลขึ้นมานะครับแต่ลมในท้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยขึ้นกับอาหารที่กินและการบีบตัวของกระเพาะของลำไส้ที่ผิดปกติไปนะครับงั้นถ้าลองสังเกตดูครับว่ามันขึ้นกับอาหารหรือเปล่า เพราะอาหารบางอย่างก็จะกระตุ้นให้มีอาการท้องอืดคำว่าลมนี่คือเหมือนกับรู้สึกกินเข้าไปแล้วมันแน่นท้อง
1: อืดแน่น
0: หรือมีอาการอืดเยอะนะครับถ้ามันไปตามมื้ออาหารนะครับอาหารมื้อใหญ่ๆอาหารมันๆนะครับอันนี้ต้องพึ่งอาจารย์ปูแล้วครับต้องนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้า

0: เวลาด้วยบางคนผ่าไป 20-30 ปีก็ทำให้เกิดผังผืดได้
1: ผังผืดแล้วมันจะทำให้เป็นยังไงคะอาจารย์
0: ผังผืดพวกนี้จะไปรัดลำไส้ก็คือเกิดลำไส้อุดตันได
1: ้การผ่าตัดเปิดหน้าท้องในทุกกรณีเหรออาจารย
0: ์เป็นขนาดถ้าในการผ่าตัดเปิดหน้าท้องโอกาสจะเป็นเยอะกว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับนะแต่การผ่าตัดเปิดหน้าท้องที่เข้าไปในช่องท้องแล้วเนี่ยมีการไปกวนลำไส้นะครับนะก็ทุกกรณีครับทำให้เกิดผังผืดได
1: ้
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันอาจจะมีผังผืดเกิดขึ้น
0: ใช่อาการของการเกิดผังผืดรัดลำไส้เนี่ยที่เรากลัวคือเกิดลำไส้อุดตันนะครับคนไข้ก็จะมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับอาจจะมีอาเจียนนะครับอาเจียนเยอะนะอาเจียนตลอดกินไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนตลอดอ
1: ันนี้คือข้อสังเกตว่ามันไม่ฟลูออกไม่ถ่ายออกก
0: ็
1: คือมีผังผืดไปรัดลำไส้
0: บางทีมันมีผังผืดบางตัวหนึ่งก็เวลาลำไส้มันบีบตัวเนี่ยทำให้เกิดการหมุน
1: ยึด
0: อยู่แล้วก็หมุนรอบเลยก็ทำให้เกิดการลำไส้อุดตันได
1: ้
0: นะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเคยมีประวัติผ่าตัดมาก่อนเราก็จะรักษาแบบประคับประคองก็คือใส่สายจมูกระบายอาหารหรือว่าระบายพวกน้ำย่อยในกระเพาะออกมานะครับบางทีเนี่ยการรัดมันจะคลายไปได้เองก็โอเคก็สบายไปนะครับแต่ถ้าไม่คลายจริงๆแล้วก็มีปัญหาเช่นลำไส้ขัดเลือดนะครับมีการปวดท้องมากไข้สูงอันนี้ต้องผ่าตัดนะแล้วก็เป็นเนี่ยถึงมันคลายไปได้เองโอกาสครั้งหน้าก็มีโอกาสที่จะ
1: เป็นใหม
0: ่รัดมาได้ใหม
1: ่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็น100คน
0: โอ้อันนี้บอกไม่ได้ไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับน
1: ะ
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าไม่เยอะครับไม่เยอะ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าที่ถ่ายไม่รู้สึกถ่ายไม่สุดเนี่ยนะคะมันเป็นมาจากผังผืดควรต้องกลับไปพบคุณหมอตรวจหรือว่ายังไงคะอาจารย
0: ์จริงๆอาการถ่ายไม่สุดเนี่ยกับผังผืดเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับเนาะอาจจะเป็นสาเหตุอื่นน่าจะไปคุณหมอเขาตรวจดูว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอีกหรือเปล่า
2: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องบอกว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเรอบ่อยห้ามทานของทอดของผัดของมันเลยถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราบังเอิญได้ต้องกินพวกของทอดของมันเข้าไปมันจะมีผลร้ายแค่ไหนยังไง
0: จริงๆการกินอาหารพวกนี้มันจะทำให้มีการปวดนะนิ่วในถุงน้ำดีนะครับนะก็คือว่ามันมีนิ่วมีทางไปอุดตันนิ่วอุดตันตรงถุงน้ำดี
1: พอกินอาหารมันออกไม่ได้
0: พอกินอาหารมันๆเข้าไปเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็จะบีบไอ้ถุงน้ำดีจะ
1: พยายามจะออก
0: บีบน้ำดีไปย่อยอาหารมันนะครับนะก็จะติดตรงนิ้วก็จะปวดท้องขึ้นมานะครับจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยน่ากังวลมากน
1: ะ
0: แต่ถ้ามีอาการปวดท้องมาเกาะมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีนิ้วด้วยนะครับนะก็หลีกเลี่ยงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอที่จะไปผ่า
1: ค่ะคือนิ้วมันก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่ได้ผ่าออก
0: ใช่
1: ดังนั้น คนที่เป็นแล้วอาจารย์ไม่ได้ผ่าออกก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินไขมัน
0: ก่อนครับแต่ถ้ามีเนี่ยนิ้วในถุงน้ำดีถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่ทำอะไรรอไปก่อนได้แต่ถ้ามีอาการมีการปวดท้องร่วมด้วยแล้วอาการปวดท้องที่ชัดเจนว่าเป็นจากนิ้วเนี่ยแนะนำให้ไปผ่าตัด
1: อาการเป็นยังไงอาจารย
0: ์ปวดก็จะมีอาการปวดชายโครงตรงชายโครงด้านขวา
1: ชายโครงคือสูงกว่าไส้ติ่ง
0: ใช่ครับใต้ชายโครง
1: ใต้ชายโครงเลย
0: ครับก็จะปวดบีบเป็นพักๆนะครับสัมพันธ์กับอาหารที่ทานพอกินอาหารมันก็จะ
2: รู้สึกมีอาการเลย
1: อันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเผื่อที่จะสังเกตตัวเองนะคะ
0: แต่ว่าจะมีบางส่วนเหมือนกันไม่ถึง 5% จะมีการปวดแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะได
2: ้ครับถ้ารู้ว่ามีหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทอดดีกว่านะคะ
0: ไปคุยแพทย์นะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบุษบาบอกว่ากินยาแก้แพ้นะคะจันปูชื่อยาตัวนี้นะคะ
0: เดสลอราทาดีน
2: ค่ะ5มิลลิกรัมวันละครั้งนะบอกว่าหลังทานอาหารเช้านะคะพอตอนเที่ยงๆบ่ายๆจะรู้สึกเย็นแล้วก็ซาเหมือนเวลาอมลูกอมที่มันเย็นๆนะคะแต่เป็นจากในตัวนะคะโดยเริ่มจากท้องไล่มาที่หลังที่คอแขนข้อพับแล้วก็จะรู้สึกเคลิ้มๆง่วงนอนรู้สึกไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆเป็นทุกวันที่กินเลยค่ะอันนี้เป็นปกติของกินยาตัวคนที่กินยาตัวนี้ไหมหรือว่ายาแรงไปหรือเปล่ากินนานๆได้ไหมไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะแต่หูอื้อคุณหมอสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้เลยให้ยาตัวนี้มาลองกินดู
3: จริงๆแล้วยาตัวนี้เป็นยาภูมิแพ้ที่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์คนที่ง่วงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าถ้ากินแล้วมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกก็จะต้องหยุดยาไปก่อนนะครับเผื่อว่าเป็นไซด์เอฟเฟคของยาตัวนึงตัวที่ก่อนหน้าที่ไม่ได้กินยาแล้วไม่มีอาการนะครับถ้ากินปุ๊บมีอาการแบบนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นได
2: ้
3: นั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคร
2: ับ
3: อาจจะต้องเล่าให้คุณหมอฟังว่าจริงแล้วกินยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคร
1: ับ อาจจะต้องเปลี่ยนยา
3: ถูก
1: ไ
3: หมครับ
2: อันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ธรรมดาเนาะเย็นๆซาๆสู้ๆด้วยนะคะ
1: คนลุกสู้อย่างนี้เนาะ
2: แล้วก็มีคนถามนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยมีโอกาสหายไหมคะตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานถามอาจารย์ปีแอร์ตอบว่า มีโอกาส

0: ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ปู
1: ครับมีครับมีครับก็ต้องดูระยะด้วยครับว่าเป็นระยะไหนครับอันนี้สำคัญต้องบอกว่ามันมีการกระจายออกไปนอกตัวของไทรอยด์หรือยังนะครับถ้ายังไม่มีการกระจายเนี่ยการผ่าตัดแล้วก็เมื่อกี้ก็กินฮอร์โมนเสริมเข้าไปก็ม
2: ี
1: โอกาสครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณสุภัทรานะคะอายุ64หนัก 55.5 นะคะบอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะบอกว่าอาเจียนนะคะมีไข้ควรจะไปหาหมอไหมคะหรือว่าควรจะซื้อยาอะไรมาทานรักษาอาการได้บ้าง
3: ท้องเสียทุกวัน
0: ควร
2: ไม่ถือว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้เสียท้องเสียทุกวันเลย
0: แล้วอาเจียนมีไข
3: ้ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ถ้าเป็นภายใน1สัปดาห์นะถือว่าเป็นแบบเฉียบพลันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อเช
2: ่
3: นเป็นพิษอะไรก็ตามนะก็ถ้ามีไข้มีท้องเสียถ่ายไม่หายจริงๆมีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไปพบคุณหมอได้แล้วครับแต่ถ้ามันเป็นนานกว่านั้นเช่นเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นเริ่มจะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอันนี้สาเหตุมันจะอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างกันนิดนึงต้องอาศัยการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์แรกๆนี้สงสัยยังเป็นการติดเชื้ออยู่นะครับถ้ามีกว่าเป็นไข้ด้วยนะครับอาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มครับนะคร
2: ับ ไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะถามให้พี่เขยอายุ72ปีน้ำหนัก70บอกว่าป่วยเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทมัสเพิ่งรับการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปอยากขอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของต่อมไทมัสเพิ่มต่อมนี้มันคืออะไรมีความสำคัญยังไงคะ
0: ตอนเรียนไม่เคยเรียนต่อมนี้เลยอาจารย์
2: ต่อมนี้มันคืออะไรคะ
0: ไทมัสคือต่อมอะไรอาจารย์
3: ใช่ไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในทรงอก
0: ใน
3: หัวใจ
0: หน้าที่ของเขาคืออะไร
3: คือต่อมน้ำเหลืองครับ
0: ต่อม
3: น้ำเหลืองเท่านั้นครับก็คือต่อมไทมัสก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงตัวอันนึงที่มีขนาดใหญ่หน่อยนี่มันก็เป็นคล้ายๆแหล่งรวมของน้ำเหลืองทั่วเหมือนน้ำเหลืองทั่วไปนะครับงั้นแต่ถ้าเกิดเนื้องอกเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นชนิดไหนนะครับนี่ปัญหาถามว่าตัดออกไปได้ไหมตัดได้ครับก
2: ็
3: คือเหมือนตัดต่อมน้ำเหลืองเป็น1อันนะคร
2: ับ
3: นี่ปัญหาคือว่ามันก็มีอาการที่เจอได้บ่อยที่ร่วมกับอาการของต่อมไทมัสผิดปกติเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือกรณีที่เป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมะเร็งต่อมเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับงั้นถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวรอผลชิ้นเนื้อดูสักหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน
2: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้ต่อมเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไง
3: ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติ
2: ต้องระวังในการใช้ชีวิตอะไรมากกว่าคนปกติ
3: เหมือนต่อมเหลืองไปหนึ่ง
0: ครับอาการเป็นยังไงคะอาจารย์ความผิดปกติของต่อมอันนี้
3: ส่วนมากมักจะมาด้วยอาการที่ก้อนถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเบียดอวัยวะอื่นๆตรงที่อยู่ในทรวงอกนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นมีตามองไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกแล้วใช้งานไปต่างแต่ละวันมันจะเริ่มอ่อนแรงมากขึ้นนะก
2: ็
3: อันนี้เรียกว่าโรคที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไมแอสซีเนียเกรวิสนะครับก็เจอได้เรื่อยๆแต่ว่าในก็ตามก็ต้องวินิจฉัยก่อนนี่จะไปบอกว่าเป็นอันนี้นะครับ
2: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะหลายคำถามที่ถามมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเต้และอาจารย์หมอปูด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะได้ความรู้ในการสังเกตอาการตัวเองเยอะเลย
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการและคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณใบตองโครเซตและดิวาเดวานะคะกับเสื้อผ้าสีหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ข้างนอกกันไหม
3: แม่ขาแม่ขา
4: ว่าไงลูก
3: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
3: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
3: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ได้ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นอีกนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะแม
2: ่ขาช่วย
1: แม่ขา
2: แม่ขา
1: ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
3: ้
1: าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
3: ้
1: ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: กลับมาแล้วเหรอครับพี่กุ๊กเอ๊ะนั่นหมาใครอะครับ
1: เจ้าหมาน้อยที่เจ้าเดินตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ย
2: ว้าวน่ารักดีแฮะไหนไหนเจ้าหมาน้อยขอมือทีสิฮะไหนขออีกมือสิมอบลงลุกกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดไปเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารักจริงๆเลย
1: ใช่ๆน่ารักสุดๆเลย
2: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
1: เอ๋นี่แก๊ปจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
3: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
2: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยื้อ
1: เอ๊ะเจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
2: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊ะมีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
3: หาอะไรอยู่เหรอจ๊ะ
2: ว้าคุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
3: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
2: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
3: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
2: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
2: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม้าหนังม้าหนังนะ
3: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
3: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
2: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
3: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
3: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
2: อ
3: ้
2: าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
3: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
2: รับผิดชอบเหรอครับ
3: ช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว้างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
3: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
2: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
3: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อเอ๊ะกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
3: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะอ้าวแต่ก่อนอื่นกุ๊กขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
3: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า
2: น้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
0: คุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
2: โอ้จ้า
1: เอ้าเข้ามาเลยจ้ะตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
1: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ก็ก็โอเคนะจ๊ะ
1: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
1: ทำไมเหรอ
2: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได้
0: ฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
2: เธอก่อนเธอกินก่อนเธอ
0: เธอนั่นแหละ
2: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
1: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
4: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
0: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
4: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอนคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดแล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
0: ฮะเกลือเหรอคะ
2: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
0: คุณยายเองหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
2: อย่าโกรธยายเลยนะ
4: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะก็แค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาตินี้จะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
2: โถหลานรักของยาย
5: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
2: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
0: คุณแม่
6: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
7: ๆจ้า
6: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนและเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเรานั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

ซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: YCG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเดี๋ยว
1: อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็กๆ

0: ี้เขียวหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าแอบกันหรือยัง
2: เด็กๆจ้า
1: หืม
2: ช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
1: หา
3: คุณโป
2: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
1: ได
2: ้เลย
1: ค่ะ
4: เราไปเล่นกันต่อครับ
5: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
3: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
5: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
2: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
5: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบอนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
1: เย้
0: ใ
1: จ
0: เย็น
5: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
0: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
1: เ
6: ฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
5: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
1: ้
0: น
1: ้
0: าว
1: น
0: ้องร้อง
5: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะ
1: ถ
5: ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยเอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขา
7: หันกันดูค่ะ
5: ดีมากเอาไป
0: หัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
8: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
1: เย้ย
6: ผิดด้านแล้ว
5: ฉลาด
3: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู
5: ่อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
6: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณวานมากกว่านะครับ
5: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
9: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
5: ่เห็นไหมล่ะ
6: งงเลย
8: ฮะนู่นมีปลาบินด้วย
0: ไหนขอดูด้วยสิ
3: บินได้เป็นไปได้ไง
6: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
5: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เย้

0: เอ๊ตอนนี้พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะผมยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำหลานคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเฮ้ยเจ้าพลักเห็ดตามมาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่มาแผนที่นี้ปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเท
4: นกัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ฉันในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดิ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้โอ้ยงงงงงงง
0: ฮะเดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้เนี่ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหลงเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาเข้ม
3: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยย
0: อเบาๆสิ
1: เบาหน่อย
2: โอ้โห
0: เงิน
1: น
0: ี่
1: ก็ชอบนะ
0: โอ้ยกับพระราชาโอ้กับแฟนดาบก็ดีกว่า
1: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
6: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
3: โอ้ย
1: นั่นแล้ว
3: โอ้ย

0: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
1: คุณพระเข้มใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเล่นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอันตราย
2: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
2: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คนปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: คุณปู
0: ่ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
2: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มากมาก
2: มันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: อืมไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบกันเออสองสาม
3: สาม
2: ห้าเปล่า
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเห็นเธอไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 48
2: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: กันนะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปดูแล้วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหอันนี้
4: หายไปไหนเนี่ย
2: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ8
2: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รห
3: ั
2: ส
3: ขอ
4: ฟ
3: ้
4: า
2: ทํา
4: หน่อย
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่ไหนเครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ต่อไป
2: น่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพงไปด้วยโอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้มันหาไม่เจอ
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venturesนะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเด็กเป็น
5: ใจเย็นอยู่เหม
2: ือ
5: นก
2: ัน ใจเย็นๆ
5: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นว่านั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงใจเย็นหรืออะไรฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
2: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
3: พี่หอย
2: นู่นอย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
3: ครับชนะครับ
6: ว้าว
2: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหม คุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
1: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กๆบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scavenger มี400เหรียญส่วนDragon Board นะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
6: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
1: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะฮะน้องเบลล่ะ
7: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจเกินร้อย
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
2: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
8: พร้อมครับ
2: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: กดลง
2: เออ
9: ลง
2: ช่วยกัน
9: โมแล
2: ้
9: ว
2: เฮ้ยมาแล้ว
9: ทำไม
2: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
9: มันเกิดอะไรขึ้น
2: ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
9: กดทับไป
2: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
2: ทำให้ได้ฮะ
9: ลงพอขึ้น
2: แล้วว
6: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
2: เอาละครับ
8: ชืด
2: เอ้ยชืดซ้ายซ้าย
8: กด
2: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
8: ลง
2: ลงเฮ้ยเย็นมาก
4: เ
2: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
4: ไปหาบ้าน
2: เฮ้ยได้ว่ะ
4: ดู
2: เอาละครับมาๆใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
8: ชืด
4: ซ้ายซ้ายไอ้ขวาขวาขึ้นขึ้น
2: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบี
8: ่ตามที่
2: เอาแล้วเอาแล้ว
4: ใช่ใช่
2: ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
4: โอเคครับ
2: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
10: ลูกเก่ง
2: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
10: พ่อมั่วไปหลาย
2: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
8: เอา
2: เอาเอาเอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม
8: ่ไม่
2: เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
4: ใจเย็นใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูก
4: ขวาขวาขึ้
8: น
4: 2ทีซ้าย2ที
8: ซ้ายซ้าย
4: ขึ้น2ที
2: โอ้อันนี้มันการ
4: ขวาม
2: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
4: ใจเย็นใจเย็น
2: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
4: ขวาสองที
2: ขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
4: ขึ้นอีกทีนึง
8: ขึ้น
4: ขวาสองที
8: ขวาตื้อตื
2: ้อข
4: ึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ไปไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
4: ่
2: อ
4: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
10: โอเคไปต่อ
2: ไปต่อแล้วฮะตอนนี้
4: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูกันเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
8: ขึ้น
2: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
8: ไม่ใช่
4: เอาไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
2: ลงมานะ
8: เอาขึ้นขึ้นได้
4: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
8: ขวาสองทีสามท
4: ีขวาอีกขวาอีกทีนึง
8: ขวาอีกทีนึงขึ้น
4: ขึ้นสองที
8: ขึ้นสองที
4: ซ้ายสองที
8: ซ้ายสองที
4: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
2: ได้ไหมได้ไหมพ่ออัน
8: นี้จะตายไหม
2: จะตายไหม
4: ตาย
2: ไม่เคยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
4: ได้ไหมถูกไหม
2: โอ้โหวันนี้ไปอีกแล้วอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
4: โอเคโอ้ยเราเก็บหัวมันเก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ใบลูกศร
2: แบบเสียงแบบ
4: ขึ้
2: น
4: นะ
2: ขึ้นแต่นี่เป็นเงียบเงียบโอเคไม่ได้ซื้อ
4: เก็บเก็บเก็บไป
8: เรียบร้อย
4: โอเค
8: น
4: ี่
8: เขาสอนเขาสอน
2: โอเคไปแล้ว
5: เดี๋ยวสติแตก
2: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลเขา
4: สำเร็จพาน
2: เฮ้ยได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
4: ขึ้นหนึ่งที
8: ขึ้น
4: ขวาหนึ่งที
8: แล้วก็ขวา
2: เกมนี้เป็นการ
8: ไม่ใช่แบบไม่ใช่เธอเก็บ
2: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
8: เก็บ
2: ใ
8: ช้นิดนึงขึ้น
2: อะไรกันนะฮะ
8: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
4: ขึ้น
8: เก็บ
4: ขึ้น
8: ขึ้นขึ้น
4: ซ้ายให้เก็บ
2: พ่อแม่ได้มาทำ
4: ซ้ายทีนึง
2: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะไปงานคุณพ่อบอย
10: เครียดอยู่
2: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ่อ
8: เอา
10: อีก
2: แล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
10: ใจเย็นเล็ก
2: ใจเย็น
10: ชีวิตเดียว
2: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
10: เล็กรอบ
2: นะลูกนะ
10: ใจเย็น
2: ใจเย็น
10: เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
8: คือสูง
10: ไม่ลงขวาโอเค
5: เย็นไม่ต้อง
2: ได้ไหม
10: ได้อยู่
2: ไหม
10: เริ่มนับหนึ่งใหม่ใครเหลือขั้นสุดท้ายลูก
2: เออเราเหลือ
10: ใจเย็น
2: ลูก
10: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
2: ใจเย็น
10: เนื้อดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
2: นี่ไงมีการแบบว่า
10: ท
2: ำที่เห็นไหม
10: ไม่กดที
2: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
8: ลง
4: ตายแล้วชานุนกดผิดนะป้ากดเอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
4: ซ้ายลงซ้าย
8: แล้วขึ้นนะ
4: กดถูกแล้วถูก
2: แล้วเสร็จแล้วคน
4: แล้วกดผิดอีกแล้ว
8: โอ้แบบป้าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นไอ้ด้วยไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
8: เอาไป
2: ทำเสร็จใจเย็นเอาใหม่
10: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
4: ซ้ายลง
5: ขึ้น
4: ซ้ายบ้านโอเค
2: ไปใจเย็น
4: ใจเย็นลูก
2: ไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
4: โอเคใจเย็น
5: แล้วก็ไป
4: ทางนี
5: ้ไปสอง
4: ดูดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวา
8: ชิ้น
4: ขวา
10: ขวาขึ้น
8: ขึ้น
10: ขึ้นซ้ายซ้าย
2: บ
10: างที
2: นั่นแหละความสามัคคี
10: ขึ้น
8: ขึ้น
10: ขึ้นขวาที่นึง
2: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีมฮะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
11: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
10: ทำต
2: ่
10: อไป
2: ทำต
10: ่
2: อไป
12: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมไหมครับ
8: พร้อมค
2: ่
8: ะ
2: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
11: พร้อมครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
8: ชิปติบอส
2: ไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องชิคอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
8: ขึ้น
2: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่ฝั่งคุณพ่ออยู่นะฮะ
8: เร็ว
2: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีเลยไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
11: ยักษ์เขียว
2: เลยครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้วนะ
11: ยักษ์เขียว
2: ต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
8: อันนี้
2: ตรงนี้แหละ
8: นี่ก็ได้
2: เอาละครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
11: เสร็จจริงครับ
13: เฮ้ยเร็วเอาน้อง
2: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
13: ถึงไหนแล้ว
2: ลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะ
13: โอเค
2: มีออกซิเจนเม็ดไหม

0: ฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
1: โอเคครับดีไหมสามัคคีกันดี
0: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
2: แบบ
3: ตื่นเต้นครับ
2: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นไทยของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณแล้วก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
3: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
3: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี้
2: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
2: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
2: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
2: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
4: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
0: ครับ
4: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
0: ชนะแพ้บ้างได้
4: ใช่
0: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอทครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
3: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
0: ครับผมก็อยู่กับเขาเยอะๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไร

0: อยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
1: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมว่าผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
1: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
0: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่ง
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเรารู้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ

วันนี้จะขอสอนอาบน้ำนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอด นะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8 โมง 9 โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

ลาวางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยตาลูกติดเชื้อนะคะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะสับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างหนึ่งนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะเราสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาพบคุณหมอค่ะแล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะอย่างแรกจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกแล้วเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังเราเข้าตาเข้าจมูกลูกนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะระวังเราใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าชิดตัวห่อลูกไว้ก่อนนะคะ

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะจะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัดแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัดแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงจุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกใส่ใช่ไหมคะ

จากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางบอบบางแล้วอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างทะมัดทะแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: น้องครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: กลัวอย่างแรกกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนั่นครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะครับ
0: เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: รอยสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
0: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่าไปแล้ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับ

0: ลังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะ
2: มาหาแม่แล้วไปทำ
3: แม่ไม่อยู่กับพ่อแล้วเพราะว่าคนเก่งเด็กดีไม่
1: พอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลย

0: ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับงับ
1: ถ้าร้องงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่อออฟแล้วก็แม่ก้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะหมอรุตดูแลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำเข้าปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
0: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: คือขออนุญาตเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะคุณแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพอัพอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่เนี้ยไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็น

0: แผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายนิ้วเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
1: เป็นไรนะคุณแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรคุณแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: วัสดีครับ
1: เข้าส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะ
0: คุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บแขนเลย
0: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
0: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
0: ถ้าคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

0: อย่างน้องกันตพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาไม่ถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องเยอะมันก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่คุณต้องทำผ่าตัดนะ
1: ก็ผ่าออกดีกว่า
0: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับ อาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกระเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะแล้วคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
0: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
2: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: มดุลมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดหนึ่งก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเดียว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย

0: ป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
1: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
2: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
1: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
4: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี11มีนาคม2564ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะแล้วนี้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะพร้อมตอบคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ
0: ข่าวนี้อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอเต้ค่ะอยู่ข้างน้องดาวเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัตินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอเต้นะคะ
1: อาจารย์เต้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอปูอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะ
1: สวัสดีอาจารย์ปูนะคะวันนี้นะหลากหลายคำถามนะคะเพราะว่าอาจารย์เต้ค่อนข้างจะกว้างสำหรับอายุรกรรมนะคะอาจารย์ปูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุตะกี้เกือบได้เป็นคนไข้อาจารย์ปูเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นเซิร์ฟบอร์ด
0: คือหมายถึงว่าทั้งสองท่านนะทั้งน้องดาวและอาจารย์หมอเต้
1: อาจารย์เต้กับดาวเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่หน้าแล้วอาจารย์ปูบอกว่าเดี๋ยวก่อน
2: อาจารย์เต้จะมาเล่นโชว์ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถ้าโชว์ได้ไปนี่ยาแล้วครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการสดแน่นอนคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราเริ่มไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการได้ที่สำคัญถามคำถามได้ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะถามคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจนะคะรบกวนขอรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเต้อาจารย์หมอปูด้วยค่ะรายละเอียดที่อยากได้นะคะอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะแพ้ยาไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่แล้วสงสัยอยากถามอาจารย์อยากได้รับคำตอบมีอาการอะไรอย่างไรนะคะถามมาแล้วก็บอกข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียดนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกนะคะเนื่องจากว่าแต่ละวันมีคำถามที่ทยอยส่งเข้ามากันเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยรีบส่งเพราะว่าจะเรียงตามคิวนะคะเริ่มจากคำถามแรกก่อนค่ะบอกว่าคุณพลอยอายุ24ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าทานซีเรียลช็อกโกแลตแล้วใส่นมวัวทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้อาจารย์คะพอถ่ายอุจจาระออกมาสังเกตว่าจะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างบนเป็นทุกครั้งที่ทานถ้าทานนมวัวปกติจะไม่เป็นอาจารย์ขาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและอีกอย่างหนึ่งคุณพลอยบอกว่าเป็นคนที่มีอาการท้องอืดบ่อยมากจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์มีอาการปวดท้องไหมนะคะจริงๆก็ต้องดูครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยที่เป็นมันลอยนะครับจริงๆก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันลอยที่มันมีความผิดปกติคือเราเรียกว่าอุจจาระที่มีมันออกมานะครับก็คือการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นเรื่องของการย่อยไขมันที่ผิดปกติก็คือการที่มีตับอ่อนผิดปกตินะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วถ้าอายุไม่เยอะนะครับโดยมากมักจะเจอในคนไข้ที่กินเหล้าเยอะๆนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่เพิ่งอายุน้อยต้องมาตรวจแล้วครับว่าจริงๆแล้วอุจจาระที่ว่ามันลอยนั้นเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะหรือเป็นอย่างอื่นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่มันลอยจริงนะครับมีคนต้องมาดูนะครับว่าตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจริงหรือเปล่าหรือมีอาการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนไม่แน่ใจว่ากินนมวัว
1: หรือไม่ทานนมวัวก็ไม่เป็นถ้าทานนมวัวอย่างเดียวแต่ถ้าใส่กับซีเรียลช็อกโกแลตจะเป
2: ็นก็ต้องมาซักวัดเรื่องอาหารแล้วครับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการย่อยผิดปกติหรือว่ามีอาการแพ้อาหารหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องถ้าสงสัยจริงๆแล้วยังไม่หายอันนี้สงสัยให้มาตรวจแล้วล่ะครับ
1: ค่ะแต่ว่าคุณพลอยก็คือหลายๆท่านหลายๆบางครั้งอาจารย์หมอมาแล้วบอกว่าคนเราบางครั้งถ่ายอุจจาระแล้วมันบอกโรคได
0: ้
1: บางคนไม่เคยดูอุจจาระที่ถ่ายเลยเสร็จแล้วก็กดแต่ว่าคุณพลอยคือยังหันแบบสังเกตว่าอุ้ยมีความผิดปกติ
2: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นอุจจาระอาจารย์เต้ขอข้อมูลหน่อยว่าถ้าผิดปกติสังเกตอะไรที่เป็นสัญญาณบ้างคะ
2: อันดับแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะการถ่ายเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับสมมติเราถ่ายทุกวันวันละครั้งก้อนเป็นประมาณนี้ทุกครั้งเป็นอยู่เรื่อยๆแล้ววันใดคืนวันใดวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นถ่ายผิดปกติไปถ่ายถี่ขึ้นถ่ายยากขึ้นถ่ายไม่ออกอันนี้เรียกลักษณะของลำไส้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมนี้ต้องมาตรวจนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าภาษาหมอเรียกว่า habit change นะครับนี่ต้องหาสาเหตุในคนสูงอายุอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมะเร็งก็ได้นะครับหรือมีเนื้องอกหรือมีอย่างอื่นในคนอายุน้อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะของลำไส้แปรปรวนก็ได้นะครับนี่ปัญหาตามมาคือสีอุจจาระนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นทีละปุจจาระเนี่ยสีตั้งแต่เหลืองไปถึงน้ำตาลเข้มขึ้นกับคอนเทนต์ของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันสีดำ ดำผิดปกติอันนี้คือเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดำนี่คือดำปีนะครับง่ายๆคือคล้ายๆเฉากล้วยคล้ายๆยางมะตอยแล้วแต่คนจะเปรียบเทียบนะครับนั้นถ้าเป็นสีดำแบบนั้นคงต้องมาตรวจดูว่าจริงๆนั้นเป็นเลือดหรือเปล่านะครับอันที่สองสีซีดผิดปกติมันไม่ค่อยเหลืองนะมันกลายเป็นสีขาวๆคล้ายๆกระดาษอันนั้นแปลว่าลักษณะของที่มีท่อน้ำดีอุดตันนะครับทำให้มีภาวะที่อุจจาระมันสีหรือซีดลงนะครับมีสีอะไรนะมีสีเทานะครับสีเทาก็จะมีลักษณะของเป็นเลือดออกผสมกับอุจจาระที่เป็นสีซีดก็ทำให้มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับงั้นมีหลายๆสีที่ผิดปกติไปจากเดิมงั้นแน่นอนเวลาเราเสร็จดูสักนิดนึงสีเราเปลี่ยนไหมนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็อาจจะต้องมาดูหน่อยนะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอุจจาระสีเข้มขึ้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกเรื่องเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งนะครับนะงั้นสีตั้งแต่สีน้ำตาลเลื่อนตั้งแต่สีเหลืองไปยันสีน้ำตาลเข้มนะครับนั่นถือว่าปกติอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเลือด
1: มุกเลือด
2: เป็นมุกเลือดนะครับงั้นอันนี้ถ้ามีเลือดจริงก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเลือดออกตรงไหนก็ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือการดูคร่าวๆตรวจสุขภาพคร่าวๆจากอุจจาระ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณหงแดงนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะเป็นเพศหญิงอายุ65ปีรับประทานยาแอสไพริน81มิลลิกรัมวันละ1เม็ดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องหยุดยาเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่กลับมารับประทานยาอีกครั้งเมื่อวานนี้แต่อีก2สัปดาห์เนี่ยต้องผ่าตัดฝังรากเทียมนะคะคือฝังรากเทียมฟันจะต้องหยุดยาแอสไพรินก่อน1สัปดาห์นะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
1: จริงๆแล้วแอสไพรินเขาทานเพื่ออะไรนะคะยา
2: อายุเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โรคประ จำตัวเป็นโรคใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
0: โรคที่บอกมาค่ะแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ว่ากลับมาทานและเดี๋ยวจะต้องอีก2สัปดาห์เนี่ยต้องไปฝังรากเทียมฟันนะคะ
2: คือแอสไพรินนี่เป็นยาเขาเรียกว่าป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือว่าจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทำให้การเกาะตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือพูดง่ายๆคือเราจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรามี2ในแง่มุมก็คือ1ในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกตินะครับเส้นเลือดอุดตันพวกนี้เราก็ให้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นใครเรียกว่าป้องกันก่อนจะเกิดโรค
0: ครับ
2: อีกอันนึงคือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้เราให้เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้2อันนี้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอันนึงเป็นโรคอันนึงป้องกันโรคครับถ้าเป็นแบบแรกคือป้องกันโรคก็คือนั้นหยุดได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเราให้เพื่อป้องกันในอนาคตแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทำหัตถ

0: การต้องผ่าตัดต้องทําฟันอะไรก็แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีอะไรดีค่อยกลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือกินเพื่อรักษาโรคเช่นมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องใส่กดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้จําเป็นต้องหาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะครับว่าสามารถหยุดได้มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะบางอย่างอ่ะหยุดไปปุ๊บมันทําให้เส้นเลือดอุดตันก็อันตราย
1: หยุดเองไม่ได
0: ้
1: ถ
0: ้
1: าเกิดว่าทานเพื่อรักษาโรคอาจารย์บอก
2: ดังนั้นไม่แน่ใจว่าคุณหงแดงต้องทานแอสไพรินเพื่ออะไรนะคะรักษาหรือป้องกันนะคะถ้ารักษาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะ
1: มามีคําถามมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพรชัยอายุ80ปีค่ะน้ําหนัก68ส่วนสูง167ซมบอกว่าโรคประจําตัวคือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงอยากทราบว่าอายุ80จำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องไปฉีดยาป้องกันหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่งูสวัดและปอดบวมถ้าจำเป็นหรือควรจะฉีดต้องฉีดที่ไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
0: อันนี้มี3คำถามนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวไม่เหมือนกัน
1: สามชนิด
0: นะครับจริงๆอายุเยอะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอันดับแรกก่อนไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ฟุ้งกันก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันอยู่ครับเป็นได้เพราะฉะนั้นแต่ในคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันลงปอดทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมที่รุนแรงขึ้นได้งั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้จำเป็น
1: และ
0: เหมือนกับสนับสนุนให้ฉีดครับจริงๆถามว่าฉีดทุกปีไหมเฉพาะ1ปีเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าสายพันธุ์อะไรมันจะระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดทุกปีเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดไปปุ๊บถามว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอฉีดยังเป็นไข้อยู่ก็มันไม่ได้ป้องกัน
1: 100%
0: แต่มันทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นไข้หวัดนะครับแต่ว่าทำให้ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นรุนแรงน้อยลงและไม่กระจายลงปอด
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ใช่ครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับงูสวัดเนี่ยจริงๆแล้วงูสวัดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆนะครับหลายๆคนก็มีอยู่แต่วันที่ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ไวรัสนี้มันก็ออกมามันออกมาแล้วเป็นไงก็คือตามเส้นประสาทที่นั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามเส้นประสาทต่างๆขึ้นที่หน้าเราก็จะเห็นที่หน้าขึ้นที
1: ่ลำ
0: ตัวเราก็เห็นที่ลำตัวพวกนี้ก็ถือทำให้มีอาการปวดปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับ
1: ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นเป็นหนักกว่า
0: เป็นมากขึ้นครับเป็นบ่อยมากขึ้นงั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมเราฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรุนแรงนะครับปอดบวมจริงๆนะคนสูงอายุก็มีโรคประจำตัวก็จะปอดบวมได้ง่ายเพราะว่าปอดบวมส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นนิวโมคอคคอวัคซีนซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฉีด2ครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฉีด1ครั้งกระตุ้นปีหน้าอีก1ครั้งสามารถป้องกันได้ตลอด
1: ชีวิต
0: เพราะฉะนั้นคุ้มไหมคุ้มที่จะฉีดนะแต่ราคาแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับ
1: อย่างไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ถึงพันอาจจะเป็นหลักร้อยไปปลายไหมอาจารย์
0: ขึ้นกับสายพันธุ์แต่ละปี
1: สายพันธุ์แต่ละปีด้วยแล้วงูสวัดประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: จำไม่ได้
3: น่าจะงูสวัดนี่น่าแพงสุดแล้ว
1: ใช่
3: แต่เป็นหลักพันนะครับไม่ถึง
1: ที่ทราบคือปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยแพง
0: ประมาณ 2,000 กว่าบาท
1: 2,000 กว่าบาทแต่ต้อง2เข็มถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่อาจารย์แนะนำว่าถ้ามีกำลังที่จะฉีด
0: คือพวกนี้เป็นคือพวกนี้เป็นคล้ายๆกับออปชันเน
1: า
0: ะ
1: วัคซีนทางเลือก
0: ใช่เป็นออปชันนะเพราะนั้นฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้ามีสตังค์ถามว่าฉีดไหมฉีดก็ดี
1: ดีกว่าฉีดแล้วคุ้มนะคะ
3: สวัสดิ์ถึงแม้เคยเป็นก็แนะนำ
0: ให้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบกระจายนะครับ
2: ค่ะนะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้ในทุกเรื่องทุกโรคนะคะอาจารย์หมอปูอาจารย์หมอเต้พร้อมตอบเมื่อสักครู่คุณหงแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่ารับประทานแอสไพรินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขอบคุณอาจารย์หมอเต้มากๆเลยนะคะ
1: ป้องกัน
2: แล้วก็คุณรัชนีฝากทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคุณอรุณีบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ48ปีชอบทานผักทุกวันเลยเวลาถ่ายจะพบว่ามีกากผักที่ทานไปกับอุจจาระแทบทุกครั้งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า
2: เคี้ยวไม่ละเอียดนะคะอาจารย์
0: ไม่เชื่อไม่เคี้ยวละเอียดจริงๆต้องถามว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยกากใหญ
3: ่ค่ะ
0: เราไม่เหมือนบัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินยาแล้วก็ย่อย
0: ที่กินยาเราสามารถย่อยพวกพืชได้แล้วเราไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรากินผักเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยกากใยพวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นผักออกมาบางคนเป็นใบๆเลยนะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากเราไม่สามารถย่อยเซลลูโล

0: ที่อยู่ในผับได้นะฮะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ถ้าไม่ออกมาสิไม่ปกติใช่ไหม
0: บางคนก็แต่บางคนมันผสมกับอุจจาระเราก็จะไม่ได้เห็น
1: แต่อันนี้คือเป็นใบๆเป็นกากออกมาแต่ว่าการทานอาหารกากใหญ่ก็เป็นเรื่องดีต่อระบบ
0: จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะแนะนำให้ก็กินประจำก็ดีแล้วทำให้ลดโอกาสการเป็นลำไอ้น้ำพุท
1: ้
0: องผูกเรื้อรัง เพราะฉะนั้นการกินผักกินผลไม้ทุกวันเพิ่มกากในลำไส้ก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้น
1: ดีค่ะพูดถึงฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงก็มานะคะคำถามจากคุณประสิทธิ์นะคะอายุ46ปีน้ำหนัก70สูง169นะคะบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงเหมือนมีติ่งเนื้ออยู่ตรงก้นเลยแต่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการเลือดออกและไม่รู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ผ่าออกมันจะเป็นอันตรายไหมเป็นติ่งเนื้อตรงก้นค่ะสีดวง
2: จริงๆถ้าเป็นติ่งเนื้ออาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะครับถ้าเจออยู่ตลอดเวลาม
1: ันจะมีทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กลายเป็นเนื้อลายนะครับนี่คนละเรื่องกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อลายได้แล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าออกแต่วันดีคืนดีอาจจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบก็คือมีเลือดมาขังอยู
1: ่
2: คนไข้ก็อาจจะมีการปวดนะอยู่สัก 3-4 วันแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยการรักษามีวิธีเดียวคือต้องตัดทิ้งก็คือผ่าตัดทิ้งแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านะเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้มีเลือดออกอะไรหรือเป็นคนที่ช่วงที่อักเสบปวดเยอะๆหรือว่ามีการอักเสบบ่อยๆอ
1: ัน
2: นี้ถึงพิจารณาที่จะผ่าตัดนะครับจริงๆอยู่กับมันได้นะครับ
1: อยู่กันอย่างมีความสุข
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ไม่ควรแตกสายกันไปไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
2: แต่ถ้าระวังอย่างท้องผูกเยอะๆหรือท้องเสียเยอะๆที่จะอักเสบขึ้นมาได้
1: ถ้าเบ่งเยอะๆมีเลือดมาคั่งจะอักเสบอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือฤทธิ์สีดวงภายนอก
2: ฤทธิ์สีดวงภายนอกอักเสบ
1: ค่ะอาจารย์ถามอีกอันนึงเรื่องไส้ติ่งขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ปูเลยเพราะความสงสัยเรื่องไส้ติ่งเหมือนกันคุณสมพงศ์บอกว่าลูกชายอายุ10ขวบผ่าตัดไส้ติ่งแตกหมายถึงแตกแล้วนะคะผ่ามา10วันยังต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และน้ำที่ปอดที่เป็นอยู่คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือเปล่าอาจารย์คะหรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาการถึงดีขึ้น
2: ปกติไส้ติ่งแตกเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับภายในช่องท้อง
1: ค่ะ
2: นะครับการรักษาเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกต้องโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องผ่าแล้วก็ไส้ติ่งออกนะครับหลังจากออกเนี่ยจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยพอมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการมีน้ำนะครับน้ำต่างๆอาจจะมีการขัง
1: นี่ที่เขา
2: บอกมีการอักเสบขังตามจุดต่างๆถ้าขังอยู่ใกล้ๆไดอะแฟรมก็คือกระบังลมนะครับบางทีทำให้น้ำเนี่ยไปที
1: ่
2: ปอดได้ก็คือมีรีแอคชั่นไปที่ปอดได
1: ้
2: นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยร่างกายจะจัดการน้ำพวกนี้ได
1: ้ให้กับเขาออกเรนออกมา
2: คือเราจะดูดซึมกลับไปได้เองยกเว้นบางกรณีที่น้ำที่ขังอยู่มันเยอะมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเจาะระบาย
1: เจาะระบาย
2: เป็นการช่วยนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีข
1: ึ้นแต่อันนี้ถือว่าปกติแต่ต้องรอให้อาการค่อยๆดีขึ้น
2: ใช่ครับใช่
1: แต่ไม่ควรปล่อยไส้ติ่งแตก
2: ไม่ควรครับ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมเราไส้ติ่งแตกเนี่ยอันตราย
1: เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะอะไร
2: ก็คือมีการติดเชื้อนะครับในช่องท้องพอไส้ติ่งแตกมาก็จะมีเรื่องของอุจจาระหรือว่าสิ่งอย่างต่างๆเนี่ย
1: ส
2: กปรกนะครับปนมาในช่องท้องปกติช่องท้องเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาพอมีเชื้อโรคปนเปื้อนมันก็จะดูดซึ
1: ม
2: เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือดเสียชีวิตได้
1: เพราะฉะนั้นห้ามให้ไส้ติ่งแตก
0: อาการของไส้ติ่งก่อนจะแตกนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
2: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้อง
1: ข้างไหนคะอาจารย์หลายคนชอบคำเอ้ยอะไรนะข้างขวาขาขวาซ้ายหรือคำกันใหญ่เปิดกันใหญ่
2: ตอนแรกเป็นเริ่มปุ๊บเนี่ยจะปวดแบบไม่ชัดเจน
1: มวน
2: ปวดทั่วๆมันจะปวดแถวๆคล้ายๆโรคกระเพาะก็มีนะครับสักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงจะเริ่มมีการปวดชัดเจนที่ด้านขวาล่าง
1: ขวาล่างนะคะ
2: ในคนที่มีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาคนส่วนใหญ่จะมีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาม
1: ีบางคนอยู่ข้างซ้ายเหรอคะ
2: มีเหมือนกันก็คือเป็นการลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่ผิดปกติ
1: สลับข้าง
2: กันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับใต้สะดือลงมาประมาณนิดนึงแล้วก็อยู่ด้านขวาแล้วก็จะปวดตรงนี้มากเลยแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาจจะมีบางคนจะมีไถ่เหลวร่วมด้วยนะครับนะจริงๆถ้ามีอาการปวดข้างขวาเนี่ยลองให้ใครกดดูสักนิดดูหน่อย
1: ถ้ากดแล้ว
2: นิดเดียวโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับเจ็บมาก
1: เคยมีอาการสงสัยที่บอกเราไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณดาขอกดหน่อยถ้ากดเรากระเด้งตัวขึ้นมาคือไส้ติ่งเขาก็จะกดตรงที่อาจารย์ปูบอกเลยถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนอาจารย์ปูทำไงดี
2: ก็ต้องไปครับ
1: ฉุกเฉินเลย
2: ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเลยครับ
1: ด่วนเลย
2: ด่วนเลยครับก็คืออย่างที่บอกคือเรากลัวที่จะแตกนะครับซึ่งบอกไม่ได้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงโอกาสแตกก็จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
0: ยกเว้นที่ปวดมานานแล้วไม่รู
2: ้ใช่ใช่
1: เหมือนทนได้แล้วไม่รู้ว่าคือไส้ติ่งโอ้อันนี้อันตรายด้วยคุณผู้ชมถ้ารู้สึกปวดปวดแล้วแบบไม่หายสักทีแล้วกดที่บริเวณท้องขวาแล้วแบบโอ้โหกระเด้งตัว
2: ไม่แน่ใจนี่ไปโรงพยาบาล
1: ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดในตอนนี้นะคะคุณอาทิตยาบอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดนแมวกัดแขนแล้วไปฉีดยาคุณหมอให้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า2เข็มและบาดทะยัก1เข็มโดยวันที่23เนี่ยฉีดพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักพร้อมกันวันที่26กุมภาฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีอาการปวดตึ๊บๆนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาอยู่อยากทราบว่าอันตรายไหมคะวันนี้เพิ่ง11มีนาคม
2: ก็
1: แต่ฉีดตั้งแต่ล่าสุดก็คือ26
2: ถ้าปวดบริเวณที่ฉีดนี่อาจจะต้องมาดูนะครับแต่ถ้านานขนาดนี้นี่โอกาสมีปัญหาที่ค่อนข้างน้อยน
1: ะ
2: แต่บางคนก็มีเหมือนกันเช่นมีการติดเชื้อนะครับน้อยมากหรือว่ามีเลือดที่ฉีดปกติพวกนี้อาจจะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อน
1: ะ
2: ครับก็ทำให้มีเลือดออกอยู่บริเวณ
1: กล
2: ้ามเนื้อได้ก็จะมีการปวดบวมอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่ามีไข้บวมแดงร้อนอะไรรอบๆผิวหนังบริเวณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างจะรอดูอาการไปก่อนได
1: ้
2: นะครับ
3: เพราะว่าผ่านมาพอสมควรแล้วอาจารย์บอกถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรน่าจะก่อนหน้านี
2: ้
3: แล้วนะคะเอาต้องเอาอะไรประคบดีอาจารย์เต้ถ้าสมมติการแพ้วัคซีนสมมติว่าคนทั่วไปเวลาฉีดแล้วบวมแดงอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็จะถ้าแพ้ก็คือพวกวัคซีนเป็นโปรตีนนะครับอันถ้าฉีดเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ก็จะบวมแดงมีผื่นขึ้นนะครับอันโดยทั่วไปอย่างที่อาจารย์ปูว่าส่วนใหญ่วัคซีนผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นบางคนจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะมีอาการ
3: แพ้ไข่
0: นะครับเพราะฉะน
3: ั้น
0: ก็ขึ้นกับโปรตีนของเรานะครับแต่โดยส่วนมากมักจะมีมักจะปลอดภัยอะครับถ้ามีอาการแพ้ก็คือมีบวมบ้างใช่ครับ
3: มาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณพิมพ์อายุ79ปีนะคะน้ำหนัก70ส่วนสูง156เซนติเมตรค่ะให้ข้อมูลบอกว่าโรคประจำตัวของคุณพิมพ์คือความดันสูงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกเก้าอี้อาจารย์ก้นกระแทกตอนนี้เจ็บเอวมากควรไปพบแพทย์หรือไม่ 3-4 วันผ่านมาแล้วอาจารย์ปู
2: คืออายุประมาณขนาดนี้นะครับ
3: เกือบ80
2: ใช่แนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์
3: สักหน่อย
2: ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางนะครับบางคนเนี่ยมีการเจ็บสะโพกเจ็บเอวและมีเหมือนกันที่กระดูกต้นขานะครับกระดูกต้นขาหักมีการทรุดลงนะครับบางทีอาจจะพอที่จะเดินได้แต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการหัก
3: ต้องเอ็กซเรย์
2: ใช่บ
3: างคนคิดว่าแบบแค่ฟกช้ำแต่จริงกระดูกอาจจะร้าวนิดหน่อย
2: ครับอีกอันนึงก็คือกระดูกก้นกบบางทีกระแทกไปก็มีการหักมีอะไรได้แต่กระดูกก้นกบเนี่ยเราไม่ค่อยวิตกมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอะไระเราก็จะสมานเองแต่ถ้ากระดูกต้นขาเนี่ยนะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิดรูปนะครับการเดินผิดปกติได้ในระยะยาวคิดว่าน่าจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูอายุขนาดนี
3: ้ไปดีกว่าถ้าผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มควรจะไปพบแพทย์เช็คให้แน่ใจนะคะ
1: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยก็ได้ค่ะ
3: อีกหนึ่งคำถามนะคะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าอายุ64ปีค่ะน้ำหนัก102นะคะบอกว่าพี่สาวความดันต่ำ90-57อันนี้ถามให้พี่สาวนะคะการเต้นของหัวใจ64ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าอาจารย์ดูแล้ว90-57แต่ไม่ได้บอกอายุพี่สาว
0: จริงๆความดันสูงความดันต่ำไม่เกี่ยวกับห้องกับอายุนะคะ
3: ไม่เกี่ยวนะอาจารย์นะ
0: ถามว่าอยู่ค่อนต่ำ
3: ค่ะเอาอายุ64
0: ใช่ความดันปกติ90 60ถึง120 80ะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นเช่น140 90นี่เราถือว่าความดันสูง
3: ค่ะ
0: แต่ถ้าความดันต่ำโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับโดยทั่วไปเราไม่เรียกว่ามีโรคความดันโลหิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็หายอัตราการเต้นหัวใจ64ก็ค่อนต่ำนิดนึงอัตราการเต้นหัวใจประมาณ60ถึง100นะครับนี่64ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อนต่ำเท่านั้นเองนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็อันนี้ถือว่าปกติ
3: ติดตามไปเรื่อยๆ
2: ต้องทานยาเพิ่มความดันอะไร
0: ไม่ต้องกินยาเพิ่มความดันนะครับไม่มีนะครับ
3: ค่ะความดันต่ำแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เต้ชอบมีคนถามว่าความดันเนี่ยเราควรวัดทุกวันไหมหรืออาทิตย์นึงวัดทีหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยังไงดีคะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลครั้งนึงตรวจสักครั้งนึงนะครับนี่ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดเราเริ่มแข็งตัวนะครับพอเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นมันเสียไปเพราะฉะนั้นอายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความดันโลหิตสูงได้เพราะเส้นเลือดมันเริ่มแข็งใช่นะครับงั้น ในคนอายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงนั้นก็คนอายุเยอะความดันสูงก็จะไปตามนั้นน
3: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วความดันโลหิตสูงก็ถ้ามีคนไม่มีก็ยังไม่มีไม่เป็นไรตัวไปเรื่อยๆมันไม่ได้ชูดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นถ้าไปตรวจสุขภาพไปโรงพยาบาลสักครั้งวัดสักครั้งก็โอเคนะครับแต่ละคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จริงๆแล้วต้องกินยาความดันเนาะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวเช่นลดเค็มลดอาหารพวกมันๆลดน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดความดันมีเครื่องวัดที่บ้านดีไหมวัดก็ดีวัดตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพักแล้วสบายดีไม่ได้มี
3: ไม่เครียด
0: ไม่ได้เครียดไม่ใช่ดูหนัง
3: สยองขวัญ
0: เดินขึ้นบันไดเหนื่อยๆอันเนี้ยความดันขึ้นได้งั้นเราก็จะไม่เชื่อถือในกรณีแบบนั้นนั่งนั่งพักสบายสบายนานๆวัดสักทีก็ได้วัดตอนไหนก็ได
3: ้
0: วัดเช้าบ้างก็ได้วัดเย็นบ้างก็ได้จะได้ดูว่าแวรี่เนี่ยแต่ละวันในแต่ละเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม
3: แล้วจดสถิติไว้ก็ดี
0: ก็ถ้าจดไว้ให้คุณหมอมาดูสักหน่อยก็ดี
3: ดีเลยนะคะ
2: จดเวลาด้วยนะ
0: ใช่
3: จดเวลาว่าเช้า8โมงเท่านี้อีกวันนึงวัดตอนเย็นเท่านี้
1: ค่ะ
0: เพราะคนส่วนมากคนส่วนมากที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันสูงจะสูงตอนเช้าเพราะเรากินยาความดันปุ๊บยาความดันอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงพอมาตอนเช้าปุ๊บ
3: เริ่มหมด
0: ก็มันจะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก็เลยต้องกินยาไปงั้นบางคนจะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องกินยาเลยกินยาแล้วก็ความดันดีความดันไม่หายนะครับมันเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอายุงั้นกินยาไปปุ๊บความดันลงแต่จำเป็นต้องกินต่อเนื่อง
3: ไม่หาย
0: นะคร
3: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสโตรกทำ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาแก้แพ้แล้วก็นอนโรงพยาบาลไป4 คืน 4 วันก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ที่ 38.8 กินยาละลายลิ่มเลือดวันที่21มีนาคมคือวันนี้จำไม่ได้ว่ากินยาตอนเช้าหรือยังจะเป็นอะไรไหมถ้าลืมกิน1วันและกลางคืนเนี่ยเหงื่อชอบออกจนเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลยนะคะ
1: กินตอนไหนดีอาจารย์ถ้าลืม
0: ยาละลายริ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับนั้นแอสไพรินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของยาละลายริ่มเลือดที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นอีกอันนึงนะครับเพราะขึ้นกับว่าเพราะแต่ละชนิดมันกินต่างกันนะครับนี้เดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของสโตรกที่เป็นให้ยาละลายริ่มเลือดไปด้วยเหมือนว่าให้ตอนนอนโรงพยาบาลนั่นคือลักษณะของการที่ไปทันเวลาเหมือนมีอาการอ่อนแรงจริงๆนิดหน่อยหรือไม่ก็ขึ้นกับค
3: ุ
0: ณหมอก็ต้องคำนวณเรื่องของเวลา
3: คร
0: ับงั้นถ้ามีอาการอ่อนแรงผิดปกติหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอันนี้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับเพราะบางทีมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
1: เวลาทอง
0: ใช่งั้นถ้าไปทันสกอร์ได้ลักษณะอาการเข้าได้ประโยชน์ที่ได้จากการให้ยาละลายเลือดจะดีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเสียอ่อนแรงนี่ครับเป็นถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับนี่ปัญหาคือยาละลายริ่มเลือดมีหลายชนิดนะครับถ้าไม่แน่ใจต้องดูนิดนึงครับว่าวันนี้ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอกกินมันรุ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกินขนาดเพราะบางชนิดเกินขนาดได้มันจะทำให้มีเลือดออกแทนนะคร
3: ับ
0: ส่วนเรื่องเลือดออกเรื่องไข้ขึ้นนะครับ
3: แล้วเหงื่อออกด้วย
0: ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงถ้ามีไข้จริงเกิน38เป็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะมีสาเหตุต้องหาสาเหตุว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่า
3: จากอะไร
0: นะครับ
3: ค่ะส่วนเหงื่อที่ออกนะคะอาจารย์บอกว่าโอ้โหเหงื่อออกจนแบบกลางคืนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลย
0: ก็เหงื่ออ่อนนี่เกิดจากอาการไข้สูง
3: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีไข้กลางคืนเหงื่อออกลองวัดไข้ดูซะหน่อยถ้ามันสูงจริงเกิน38ขึ้นไปอันนี้แปลว่ามีไข้จริงต้องหาสาเหตุ
3: กลับไปพบคุณหม
0: อ
3: นะคะเรื่องของการมีไข้แต่อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมาก
0: วางไว้เฉยๆก็มีไข้
3: แล้วเราจะมีวิธียังไงดีคะถามแทนคุณผู้ชมเลยเพราะว่าใส่เสื้อบางทีตอนกลางวันเดินจากบ้านไปปากซอยแค่นี้ก็คือเหงื่อโทรมกายแล้วจะมีวิธีป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคที่มากับแดดยังไง
0: ต้องทำให้ร่างกายเย็น
2: ใช่ไหมครับ
0: อยู่ที
2: ่ก็อย่าไปตากแดด
0: อย่าไปตากแดด
3: กางร่มถ้ามีร่มกางร่มไป
0: ออกแดดเท่าที่จำเป็น
3: ให้น้อยที่สุด
0: ใช่คร
3: ับ นะแล้วอย่าพยายามไปเดินเขาเรียกเดินออกแดดแล้วก็เดินเข้าที่เย็นๆจะจัดเร็วๆอันนี้อันตราย
2: ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วๆก็จะมี
0: ใช่ครับ
3: บางทีเหมือนกับเราอยากจะหายร้อนนะอาจารย์แล้วก็เข้าห้างไปเลยแล้วมันจะหนาวมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
2: ์อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็ว
3: ไม่ทันใช่
0: คร
3: ับ นะคะซึ่งไม่ควรทำ
2: ไม่ควรก็ต้องระวังคืออย่าไปออกตากแดดนานๆออกกำลังกายกลางแดดในช่วงนี้ที่แดดแรง
3: ๆดื่มน้ำช่วยได้ไหม
2: ดื่มน้ำช่วยได้ครับ
3: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณสริญญาบ้างนะคะคุณสริญญาบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง155หนัก65เป็นไขมันสูงนิดหน่อยนะคะคำถามคือท้องผูกบ่อยค่ะทำดีท็อกกาแฟสัปดาห์ละ3ครั้งทำแบบนี้อันตรายไหมคะ

0: ดีท็อกซ์กาแฟอาจารย์
1: คือตอนนี้มีดีท็อกซ์ในท้องตลาดเยอะมากมีหลากหลายแบบให้เลือกเน
0: า
1: ะแล้วอันนี้เป็นดีท็อกซ์กาแฟอ
0: ันตรายไหมอาจารย์คะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคอันนี้น่าจะเข้าข่ายน่าจะเข้าข่ายนะครับคืออาการของท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังคืออะไรก็คือลำไส้มันบีบตัวน้อยการบีบตัวน้อยก็ทำให้อุจจาระกิ้งแข็งก็ยิ่งถ่ายยากโดยส่วนมากปฏิบัติตัวเช่นเราเพิ่มกากยายกินผักผลไม้แล้วบางทีไม่ออกก็ต้องพึ่งยาระบายนะครับไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาซักประวัติดูเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานมีไทรอยมีอะไรก็แล้วตามถ้ารักษาพวกนั้นท้องผูกจะดีขึ้นเหลือต้องไปดูลิสต์ของยาว่าเรากินยาประจำอะไรอยู่บ้างวิตามินเสริมอะไรบ้างนี้พวกนี้ก็ทำให้บางส่วนทำให้มีโรคท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนั้นมีแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอื่นก็ตกอยู่ในกรณีที่เป็นท้องผูกเรื้อรังแบบไม่ได้มีสาเหตุอันนี้จะต้องใช้ยาระบายเป็นช่วยในการถ่ายนะครับอันนี้เธอถ้าสมมติว่าต้องดีท็อกดีท็อกคืออะไรดีท็อกก็คือการใส่สารอะไรก็ตามเข้าไปในลำไส้ใหญ่ตรงปากทวารและทำให้เกิดการถ่ายนะครับถามว่าพวกนี้มันดีไหมจริงแล้วมันก็รบกวนหนึ่งทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดแผลอัดแรงเกินไปก็มีไส้ลำไส้เป็นแผลลำไส้ทะลุได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายนะครับสองมันดีท็อกจริงก็ป่ะมันก็คืออุจจาระนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าดีจังอุจจาระออกง่ายแต่จริงๆก็คือท้องผูกสิ่งที่ส่วนเข้าไปออกมาก็คืออุจจาระปกติไม่ได้เป็นการช่วยดีท็อกซิฟาย
0: เพราะว่าเขาชอบมีรูปประมาณว่าในลำไส้เราจะมีสิ่งสกปรกจะเป็นตะกรันเกาะอยู่แล้วพออันนี้ออกไป
1: ลำไส้เหมือนกวาดล้างลำไส้
0: ลำไส้ขาวอย่างอาจารย์ปูเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ
3: ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอตอนที่มันทะลุแล้วครับ
1: โอ้ลำไส้ทะลุเลย
0: คือการดีท็อกซ์เน
3: ี่
0: ยหรอ
3: ก็มีการสวนอะไรไปมีโอกาสที่จะทะลุได้
2: เพราะใช้แรงดัน
3: ใช่ใช่
2: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้มันแทบไม่มีนะครับคือการรักษาคนที่ชอบพวกนี้คือคนที่ท้องผูกก็ถ่ายไม่ออกก็สวนปุ๊บมันก็โล่งดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีสารพิษอะไรหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรอุจจาระที่เรากินเข้าไปก็คืออุจจาระที่มีอยู่ก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละนะครับนี่ปัญหาว่ามันทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ช่วยลดนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่สวนที่มีประโยชน์คืออุจจาระเยอะมากๆถ้าไม่ถ่ายไม่ออกหลายๆวันการสวนอาจจะช่วยเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยให้ต้องทำเป็นประจำนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สวนทางทวารแต่ใช้วิธีการดื่มบางทีเป็นกาแฟดีท็อกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่บอกว่าทานแล้วดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้ที่ดีท็อกอย่างนั้นอันตรายไหมคะ
2: จริงๆคำว่าดีท็อกคืออะไรครับ
1: ทานแล้วไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้แบบ
0: กา
1: เออไล่มันคืออะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็คือยาระบายครับประเด็นก็คือคนพวกนี้เขาถ่ายไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วท้องผูกเรื้อรังนี่มันเจอเยอะมากตัวทั่วไปเขาบอกประมาณ 10-20% แต่ผมว่ามันมากกว่านั้นน
1: ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปยิ่งอาหารการกินเราเปลี่ยนแปลงเรากินผักผลไม้น้อยลงท้องผูกก็ยิ่งเป็นมากข
0: ึ้
2: น
0: จังฟู้ดเรากินเยอะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากคนที่ความรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่ามันทำถ่ายได้ดีขึ้นนะ
3: เหมือนจะเราทำ
0: แต่อาจารย์บอกว่าอย่างดีท็อกซ์ท็อกซิกก็คือสารพิษแต่เราบอกว่าจริงๆอุจจาระไม่ใช่สารพิษก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละถูกไหมแค่มันไม่ออกมันค้างอยู
2: ่มันค้างอยู่เพราะต้องถ่ายยาก
1: ค่ะค่ะมีคุณสมชายเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของไข้ขึ้นนะคะหลังจากที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าไม่มีไข้ครับแต่ว่าผมนอนในห้องแอร์นะแล้วแต่ว่าเหงื่อก็ออกมากจนเสื้อเปียกเลยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: อันนี้ต้องมาดูแล้วล่ะครับมีไทรอยมีอะไรผิดปกติหรือถ้าสุดท้ายไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเป็นหลังสโตรกนะครับก็ต้องไปดูว่าส่วนของที่มันเกิดสโตรกเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีมันมีเกิดการที่เป็นเรียกว่ารีเซ็ตของอุณหภูมินี่ที่อยู่ในสมองมันผิด
0: ปั่นป่วนนิดหน่อย
2: ไปตอนที่เกิดสโตรกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงๆแต่ก่อนจะบอกโทษอันนั้นเป็นนั้นต้องตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะกลับไป
1: ใช่
0: พบคุณหมอ
2: ถ้าวัดไข้ได้จริงๆก็ต้องควรจะต้องกลับไปตรวจ
1: ค่ะไปที่คุณอิมเอมนะคะคุณอิมเอมอายุ33ปีหนัก50สูง105 165บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะบ่อยมากปวดใต้ลิ้นปี่มากๆค่ะล่าสุดคือปวดท้องบริเวณสะดือฝั่งซ้ายปวดท้องด้วยอาการแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ได้หมูไหมครับ
3: น่าจะเป็นลักษณะ
1: สะดือฝั่งซ้ายอาจารย
3: ์ก
1: ระ
3: เพาะจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ
1: ่
3: นะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ

0: กระเพาะอาหาร
1: อาจารย์แผลในกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาจริงแล้วมันหายได้ไหมคะ
0: หายครับหายแต่ว่าต้องติดตามการรักษานะครับแผลในกระเพาะเนี่ยหลักการคือต้องดูจนหาย
1: ครับ
0: นะครับแต่จะต้องไปเช็คเพราะว่ามีโอกาสแผลในกระเพาะนี่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได
1: ้
0: นะครับ
1: ไม่ถึงถ้าปล่อยไว้เหรอคะอาจารย
0: ์คือถ้าบางคนเนี่ยคือเราต้องติดตามว่ามันหายจริง
1: ะ
0: นะครับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราไม่สบายใจนะครับนะการรักษาก็คือต้องเกิดสาเหตุก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะครับก็ต้องควบคุมการกรดการหลั่งกรดนะครับเช่นกินยานะครับควบคุมพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง
2: ยาแก้ปวด
0: ใช่ยาแก้ปวดนะครับนะที่กินบางคนปวดมีการปวดเรื้อรังก็ทานยาแก้ปวดบางกลุ่ม
1: ต่อเนื่อง
0: นะครับต่อเนื่องที่ทำให้กรดมันหลั่งเยอะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องกรดนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าอายุ62ปีนะคะหนัก59สูง159เป็นกรดไหลย้อนใช้ยาอื่นไม่ได้ผลนะคะคุณหมอเนี่ยจึงให้ยาที่ชื่อว่าตัวนี้ค่ะอาจารย์ปู
0: โวเซนตี
1: นะคะ
0: กับโมทีเรียม
1: ค่ะสองตัวนี้นะคะบอกว่าก่อนอาหารเช้านะคะคือให้ทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าทานมาเป็นเวลา8เดือนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแสบท้องตอนกลางคืนอยากทราบว่าการใช้ยาตัวนี้ไปนานๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นอยู่จะสามารถหายขาดได้ไหมคะ
2: ต้องบอกว่าจริงแล้วกรดไหลย้อนคือมีอาการแสบหน้าอกนะคะโรคมันคืออะไรคือหูรูดของหลอดอาหารที่ต่อลงกระเพาะอาหารมันเกิดความหย่อนนะครับแต่ยาโวเซนติที่ให้นี่คือเป็นยาที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะทำให้มันเวลามันใหญ่ร้อนขึ้นมาถ้ามันกรดน้อยหน่อยมันจะทำให้อาการน้อยลงหรือว่าการที่มันเป็นแผลก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันรักษาไม่ตรงจุดสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยาหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับและเป็นตัวที่แรงสุดนะตอนนี้แหละนะครับงั้นกลับไปที่นิดนึงงั้นกรดไหลย้อนเกิดจากอะไรเกิดจากหูรูดมันหย่อนมันมีวิธีการทำให้หูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นไหมเช่นการปรับตัวพฤติกรรมการกินเนา
1: ะ
2: กินชากาแฟกินคาเฟอีนอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กรดมากขึ้นนะครับการที่กินบุฟเฟ่บ่อย
1: ๆมันกระเพาะขยาย
2: ความดันมันเพิ่มขึ้นหูรูดมันเอาไม่อยู
1: ่
2: งั้นก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้ามีอาการกลางคืนเยอะพวกนี้ก็แนะนำให้นอนหัวสูงนิดนึงงดการกินก่อนที่จะไปนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักนะครับถ้าลดน้ำหนักแล้วทั่วไปไม่มีตัวเลขว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า 2-3 โลถ้าดีขึ้นกรดไหลย้อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับงั้นกลับมาที่การปรับพฤติกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงยานี่เป็นตัวช่วยส่วนนึงนะครับยาเนี่ยยาลดกรดก็จริงกรดไหลย้อนไม่หายก็จริงแต่การที่ถ้ากรณีที่ไม่มีอาการอะไรกดไหลย้อนเราให้ยาเฉพาะตอนที่มีอาการได้ถ้าอาการไม่ได้เป็นบ่อยกินยาปุ๊บหายดีพอเลิกนะครับนอกจากคนที่มันเป็นบ่อยๆจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องหรือกรณีที่ส่องกล้องแล้วมีแผลที่เป็นเยอะๆนะครับงั้นกรณีแบบนั้นอาจจะต้องใช้ยาระยะยาวนะครับถามว่าเป็นมียากินยาระยะยาวมีผลอะไรไหมจริงๆถือว่าเป็นยาตัวใหม่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับยาลดกรดตัวเก่าๆนะครับก็พบว่าเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ในระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: คร ับ
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลความเครียดความกังวลก็ทำให้กรด
2: ก็ใช่ครับ
3: มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณอัศวีนะคะคุณอัศวีอายุ65ปีน้ำหนัก75ส่วนสูง170ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ทานยาช่วยอยู่ก็คือยาเรดโซแทน100มิลลิกรัม1เม็ดนะคะแต่ความดันวัดแล้วยังอยู่ที่140อาจารย์อยากทราบว่าทำไมทานยาแล้วความดันยังไม่ลดคะ
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเม็ดเดียวนะครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของความดันที่ลดยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนี่ถือว่าจิ๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทำไมยังไม่ลดนะครับน้ำหนักยังเยอะอยู
1: ่
2: นะครับเพราะถ้ายังน้ำหนักเยอะพฤติกรรมเรื่องการกินเค็มเยอะๆไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับงั้นถ้ายาความดัน1เม็ดไม่ลงกลับไปตรวจคุณหมอคุณหมอเห็นว่าความดันไม่ลงพักแล้วเรียบร้อยว่าความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องให้ยาชุดที่2นะครับเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นไปแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ถ้าสมมุติกรณีที่กินหลายๆตัวแล้วไม่ลงสักทีก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับเช่นมีภาวะฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมมีภาวะเส้นเลือดที่ตายตีบหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้จะต้องกินยาหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่เม็ดเดียวยังไม่ต้องกลัวมากแต่ปรับพฤติกรรมนิดนึงครับ
3: นะลดน้ำหนัก ไม่ทันเค็ม
2: ออกกำลังกาย
3: นะคะคุณอัศวีลองดูนะคะจันบอกยังจิ๊บๆยังเบสิกอยู
0: ่
3: เป
0: ็
3: นเบบี้อยู่สำหรับความดัน
2: ใช
1: ่ค่ะไปที่คำถามจากคุณเวทกาบ้างนะคะอยู่32ปีนะคะ15สูง160ถามถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะในเด็กที่มีอายุ15ปีถามว่าถ้าผ่าตัดเย็บแผลแล้วมีโอกาสที่แผลจะไม่ติดกันได้ไหมคะ
0: อันนี้ต้องดูสาเหตุก่อน
1: ไม่ได้บอกมานะคะว่าเพราะอะไรอย่างไร
0: ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ยากมากเช่นบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยยังไม่หมดหรืออะไรก็มีโอกาสที่จะแผลไม่ติดได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้นะครับนะโอกาสที่จะแผลไม่ติดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องดูสาเหตุว่าผ่าจากอะไร
1: ค่ะนะคะดูสาเหตุด้วยนะคะคุณเวทกาส่วนคุณนวพลนะคะบอกว่าอายุ26ปีหนัก60นะคะสูง178มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยมากครับเวลาเครียดหรือร้อนมากๆอย่างช่วงนี้หลายคนบ่นปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นประจำเลยประมาณเดือนละ 5-6 ครั้งไม่ทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหัวข้างเดียวไมเกรนไหมคะหรือว่ามันมีอื่นๆได้บ้าง
2: ต้องซักคืออาการปวดหัวที่ไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติหรือนะครับนี้จริงๆต้องตรวจดูก่อนว่ามีอาการอื่นไหมเช่นตาผ้ามัวมีแขนขาอ่อนแรงมีหน้าเบี้ยวมีอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกนั้นนี่คือปวดหัวที่มีสาเหตุนะครับนี้ตกตัวขาที่ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรปกติตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกติแล้วเนี่ยอันนี้ตกในขาที่เรียกว่าปวดหัวที่ไม่มีสาเหตุนะแต่จริงๆแล้วมันมีสาเหตุแหละนะครับแต่ในทางโดยทั่วไปมีสาเหตุชัดๆไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะจริงๆมันมีหลายโรคครับเช่นไมเกรนมีปวดหัวจากการที่กล้ามเนื้อบีบรัดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า tension headache นะครับ cluster headache คือมีชื่อที่มีภาษาไทยเยอะนะครับมันแต่ละชนิดเนี่ยต้องอาศัยการซักประวัตินะครับเพราะฉะนั้นแบบละเอียดเพราะฉะนั้นยาที่ให้มันอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้ามีภาวะที่เป็นตัวกระตุ้นชัดเจนเช่นเครียด
3: อากาศร้อน
2: อากาศร้อนหรือว่ากรณีที่ทำงานหนักมักเป็นตอนค่ำๆเย็นๆพวกนี้นอนพักแล้วหายพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น tension headache นะครับพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับ
3: ค่ะเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
1: ค่ะ
2: ถ้าตัวเองบอกว่าเครียดก็ต้องหลีกเลี่ยง
3: ถ้ารู้ว่าเครียดแล้วปวดหัวก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: หรือว่า
3: ทำยากอ่ะอาจารย
2: ์นี่พูดง่าย
1: ทำเครียดไม่ได้
3: คือเครียดเพราะว่าอยากจะไม่เครียดเนี่ยอาจารย
1: ์อันนี้เครียด
0: เงั้นเปลี่ยนมาที่เรื่องออกกำลังกาย
3: พักจากงานตรงนั้นสักนิดนึงไปฟังเพลงออกกำลังหรือว่าไปทำอะไรที่สนุกสนานบ้าง
1: ค่ะเราก็กลับมาที่เรื่องกรดไหลย้อนกันต่อนะคะคุณอติมาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะคะแล้วก็ช่วงระยะนี้เนี่ยมีลมในท้องบ่อยมากนะคะถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลมในท้องหายไปได้บ้างคะ
2: จริงๆกดไหลย้อนกับลมนี่ไม่เหมือนไม่คนละเร
1: ื่
2: อง
1: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย
2: ์กดไหลย้อนอย่างที่บอกมีอาการแสบกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีน้ำไหลขึ้นมานะครับแต่ลมในท้องที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยขึ้นกับอาหารที่กินและการบีบตัวของกระเพาะของลำไส้ที่ผิดปกติไปนะครับงั้นถ้าลองสังเกตดูครับว่ามันขึ้นกับอาหารหรือเปล่าเพราะอาหารบางอย่างก็กระตุ้นให้มีอาการท้องอืดคำว่าลมนี่คือเหมือนกับรู้สึกกินเข้าไปแล้วมันแน่นท้องหรือมีอาการอืดเยอะนะครับถ้ามันไปตามมื้ออาหารนะครับอาหารมื้อใหญ่ๆอาหารมันๆนะครับอันนี้ต้องพึ่งอาจารย์ปูแล้วครับต้องนิ่วในถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้าไม่มีนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้โรคกระเพาะแบบที่การบีบตัวผิดปกติอันนี้ก็ต้องมาซักประวัติดูและตรวจเพิ่มเติมนะครับ
3: อยู่ที่อาหารการกินพฤติกรรมด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะส่วนคุณป๊อปปี้นะคะอายุ39ปีบอกว่ากรณีที่เคยผ่าตัดช่องท้องมีโอกาสทำให้เกิดพังผืดหรือว่าทำให้การบีบตัวของลำไส้ไม่ดีได้ไหมเพราะจะมีอาการถ่ายไม่สุดทุกวันเลยค่ะ
0: จริงเรื่องถ่ายไม่สุดก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคำถามคือมีโอกาสให้เกิดผังผืดได้หรือเปล่านี่ได้ทุกรายนะครับไม่ขึ้นกับระยะเวลาด้วยบางคนผ่าไป 20-30 ปีก็ทำให้เกิดผังผืดได้
3: ผังผืดแล้วมันจะทำให้เป็นยังไงคะอาจารย์
0: ผังผืดพวกนี้จะไปรัดลำไส้ก็คือเกิดลำไส้อุดตันได
3: ้การผ่าตัดเปิดหน้าท้องในทุกกรณีเหรออาจารย
0: ์เป็นขนาดถ้าในการผ่าตัดเปิดหน้าท้องโอกาสจะเป็นเยอะกว่าการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับนะแต่การผ่าตัดเปิดหน้าท้องที่เข้าไปในช่องท้องแล้วเนี่ยมีการไปกวนลำไส้นะครับนะก็ทุกกรณีครับทำให้เกิดผังผืดได
3: ้
0: ได้เหมือนกัน
3: ได้เหมือนกันอาจจะมีผังผืดเกิดขึ้น
0: ใช่อาการของการเกิดผังผืดและลำไส้เนี่ยที่เรากลัวคือเกิดลำไส้อุดตันนะครับคนไข้ก็จะมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับอาจจะมีอาเจียนนะครับอาเจียนเยอะนะอาเจียนตลอดกินไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนตลอด
3: อันนี้คือข้อสังเกตว่ามันไม่โฟลว์ออกไม่ถ่ายออกก
0: ็
3: คือมีผังผืดไปรัด
2: ใช่ครับ
3: ลำไส
0: ้บางทีมันมีผังผืดบางตัวหนึ่งก็เวลาลำไส้มันบีบตัวเนี่ยทำให้เกิดการหมุน
3: ยึด
0: อยู่แล้วก็หมุนรอบเลยก็ทำให้เกิดการลำไส้อุดตันได
3: ้ะ
0: นะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเคยมีประวัติผ่าตัดมาก่อนเราก็จะรักษาแบบประคับประคองก็คือใส่สายจมูกระบาย

อาหารหรือว่าระบายพวกน้ำย่อยในกระเพาะออกมานะครับบางทีเนี่ยการรัดมันจะคลายไปได้เองก็โอเคก็สบายไปนะครับแต่ถ้าไม่คลายจริงๆแล้วก็มีปัญหาเช่นลำไส้ขัดเลือดนะครับมีการปวดท้องมากไข้สูงอันนี้ต้องผ่าตัดนะแล้วก็เป็นเนี่ยถึงไม่คลายไปได้เอง

0: วดหรือว่ายังไงคะอาจารย
1: ์จริงๆอาการถ่ายไม่สุดเนี่ยกับพังผืดเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับเนาะอาจจะเป็นสาเหตุอื่นน่าจะไปคุณหมอเขาตรวจดูว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอีกหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องบอกว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเรอบ่อยห้ามทานของทอดของผัดของมันเลยถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราบังเอิญได้ต้องกินพวกของทอดของมันเข้าไปมันจะมีผลร้ายแค่ไหนยังไง
1: จริงๆการกินอาหารพวกนี้มันจะทำให้มีการปวดนะนิ่วในถุงน้ำดีนะครับนะก็คือว่ามันมีนิ่วมีทางไปอุดตันนิ่วอุดตันตรงถุงน้ำดี
2: พอ
1: ก
2: ินอาหารมันออกไม่ได
1: ้พอกินอาหารมันๆเข้าไปเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็จะบีบไอ้ถุงน้ำดีจะ
2: พยายามจะออก
1: บีบน้ำดีไปย่อยอาหารมันนะครับนะก็จะติดตรงนิ้วก็จะปวดท้องขึ้นมานะครับจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยน่ากังวลมากน
2: ะ
1: แต่ถ้ามีอาการปวดท้องมาเกาะมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีนิ้วด้วยนะครับนะก็หลีกเลี่ยงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอที่จะไปผ่า
2: ค่ะคือนิ้วมันก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่ได้ผ่าออก
1: ใช่
2: ดังนั้นคนที่เป็นแล้วอาจารย์ไม่ได้ผ่าออกก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินไขมัน
1: ก่อนครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยนิ้วในถุงน้ำดีถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่ทำอะไรรอไปก่อนได้แต่ถ้ามีอาการมีการปวดท้องร่วมด้วยแล้วอาการปวดท้องที่ชัดเจนว่าเป็นจากนิ้วเนี่ยแนะนำให้ไปผ่าตัด
2: อาการเป็นยังไงอาจารย
1: ์ก็จะมีอาการปวดชายโครงตรงชายโครงด้านขวา
2: ชายโครงคือสูงกว่าไส้ติ่ง
1: ใช่ครับ
3: ใต้ชายโครง
2: ใต้ชายโครงเลย
1: ครับก็จะปวดบีบเป็นพักๆนะครับสัมพันธ์กับอาหารที่ทานพอกินอาหารมันก็จะ
0: รู้สึกมีอาการเลย
2: อันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเผื่อที่จะสังเกตตัวเองนะคะ
1: แต่ว่าจะมีบางส่วนเหมือนกันไม่ถึง 5% จะมีการปวดแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะได
0: ้ครับถ้ารู้ว่ามีหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทอดดีกว่านะคะ
1: ไป
0: พ
1: บแพทย์นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบุษบาบอกว่ากินยาแก้แพ้นะคะจันปูชื่อยาตัวนี้นะคะ
4: ดิสลอราทาดีน
0: ค่ะ5มิลลิกรัมวันละครั้งนะบอกว่าหลังทานอาหารเช้านะคะพอตอนเที่ยงๆบ่ายๆจะรู้สึกเย็นแล้วก็ซาเหมือนเวลาอมลูกอมที่มันเย็นๆนะคะแต่เป็นจากในตัวนะคะโดยเริ่มจากท้องไล่มาที่หลังที่คอแขนข้อพับแล้วก็จะรู้สึกเคลิ้มๆง่วงนอนรู้สึกไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆเป็นทุกวันที่กินเลยค่ะอันนี้เป็นปกติของกินยาตัวคนที่กินยาตัวนี้ไหมหรือว่ายาแรงไปหรือเปล่ากินนานๆได้ไหมไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะแต่หูอื้อคุณหมอสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้เลยให้ยาตัวนี้มาลองกินดู
5: จริงๆแล้วยาตัวนี้เป็นยาภูมิแพ้ที่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์คนที่ง่วงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าถ้ากินแล้วมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกก็จะต้องหยุดยาไปก่อนนะครับเผื่อว่าเป็นไซด์เอฟเฟคของยาตัวนึงตัวที่ก่อนหน้าที่ไม่ได้กินยาแล้วมีไม่มีอาการนะครับถ้ากินปุ๊บมีอาการแบบนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นได
0: ้
5: งั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับอาจจะต้องเล่าให้คุณหมอฟังว่าจริงแล้วกินยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคร
2: ับ อาจจะต้องเปลี่ยนยา
5: ถูก
2: ไ
5: ห
0: มค่ะอันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ธรรมดาเนาะเย็นๆซาๆสู้ๆด้วยนะคะ
2: คนลุกสู้อย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคนถามนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยมีโอกาสหายไหมคะตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำค่ะ
2: เหมือนเมื่อวานถามอาจารย์ปิ๊กตอบว่ามีโอกาสใช่ไหมคะอาจารย์ป
1: ิ๊กครับมีครับก็ต้องดูระยะด้วยครับว่าเป็นระยะไหนครับอันนี้สำคัญต้องบอกว่ามันมีการกระจายออกไปนอกตัวของไทรอยหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีการกระจายเนี่ยการผ่าตัดแล้วก็เมื่อกี้ก็กินฮอร์โมนเสริมเข้าไปก
0: ็
1: ม
0: ี
1: โอกาสครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณสุภัทรานะคะอายุ64หนัก 55.5 บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะบอกว่าอาเจียนนะคะมีไข้ควรจะไปหาหมอไหมคะหรือว่าควรจะซื้อยาอะไรมาทานรักษาอาการได้บ้าง
5: ท้องเสียทุกวัน
2: ควร
0: ไม่ถือว่าในช่วงนี้สัปเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้เสียท้องเสียทุกวันเลย
2: แล้วอาเจียนมีไข้อาจารย์
5: ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ถ้าเป็นภายใน1สัปดาห์นะถือว่าเป็นแบบเฉียบพลันนะเพรา
0: ะ
5: ฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อใช่ไหมเป็นพิษอะไรก็ตามนะก็ถ้ามีไข้มีท้องเสียถ่ายไม่หายจริงๆมีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไปพบคุณหมอได้แล้วครับแต่ถ้ามันเป็นนานกว่านั้นเช่นเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นเริ่มจะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอันนี้สาเหตุมันจะอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างกันนิดนึงต้องอาศัยการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์แรกๆนี้สงสัยยังเป็นการติดเชื้ออยู่นะครับ ามีปวดเป็นไข้ด้วยนะครับอาจจะต้องยันทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะถามให้พี่เขยอายุ72ปีน้ำหนัก70บอกว่าป่วยเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทมัสเพิ่งรับการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปอยากขอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของต่อมไทมัสเพิ่มต่อมนี้มันคืออะไรมีความ

0: สำคัญยังไงคะ
1: มันคือตอนเรียนไม่เคยเรียน
0: ต่อมนี้เลยอาจารย์ต่อมนี้มันคืออะไรคะ
2: ไทมัสคือต่อมอะไรอาจารย์
3: ใช่ไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในทรวงอกหรือหัวใจ
2: หน้าที่ของเขาคืออะไร
3: คือต่อมน้ำเหลืองครับ
2: ต
3: ่อมน้ำเหลืองเท่านั้นครับนี่ปัญหาคือต่อมไทมัสก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงตัวอันนึงที่มีขนาดใหญ่หน่อยนี่มันก็เป็นคล้ายๆแหล่งรวมของน้ำเหลืองทั่วเหมือนน้ำเหลืองทั่วไปนะครับงั้นแต่ถ้าเกิดเนื้องอกเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นชนิดไหนนะครับนี่ปัญหาถามว่าตัดออกไปได้ไหมตัดได้ครับก
2: ็
3: คือเหมือนตัดต่อมน้ำเหลืองเป็น1อันนะคร
2: ับ
3: นี่ปัญหาคือว่ามันก็มีอาการที่เจอได้บ่อยที่ร่วมกับอาการของต่อมไทมัสผิดปกติเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
4: ครับครับ
3: หรือกรณีที่เป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับงั้นถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวรอผลชิ้นเนื้อดูสักหน่อยละกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้ต่อมเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไง
3: ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติ
0: ต้องระวังในการใช้ชีวิตอะไรมากกว่าคนปกติ
3: ไหมคะ
0: อ
2: าการเป็นยังไงคะอาจารย์ปกติของต่อมอันเนี้ย
3: ส่วนมากมักจะมาด้วยอาการที่ก้อนถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเบียดอวัยวะอื่นๆตรงที่อยู่ในทรวงอกนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นมีตามองไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกแล้วใช้งานไปต่างแต่ละวันมันจะเริ่มอ่อนแรงมากขึ้นนะก
2: ็
3: อันนี้เรียกว่าโรคที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงmyasthenia gravis นะครับก็เจอได้เรื่อยๆแต่ว่าในก็ตามก็ต้องวินิจฉัยก่อนนี่จะไปบอกว่าเป็นอันนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะหลายคำถามที่ถามมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเต้และอาจารย์หมอปูด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะได้ความรู้ในการสังเกตอาการตัวเองเยอะเลย
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการและคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณใบตองโครเซตและดิวาเดวานะคะกับเสื้อผ้าสวยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลองไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจ้ะ
3: โยเย

0: นับซี
1: หัวแหลม
2: ถาก
3: และฉันก็คือฉาย
4: พวกเรา
3: เจ็ดมหัศจรรย
2: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
3: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
1: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
3: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
3: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
1: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
2: จริงเหร
3: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
0: ้ฐานบินเหรอ
3: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปกันแต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอพวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลยนั่นน่ะเหรอจรวดใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอะดีแล้ว
2: งั้นพี่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะฉันจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อน

0: ข้าใจกันมากขึ้น
1: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: อ้าวเด็กๆมานี่แล้วมานี่แล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วน้องแกเจนมานี่แล้วครับมานี่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองเย้ตอนนี้นะครับเด็กๆต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมนะครับเพื่อมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมจากเส้นสายที่เรามีให้นะครับว่าจากเส้นที่เห็นเส้นเดียวกันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเออและวันนี้ภาพปริศนาของเราเป็นแบบนี้ครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเอียงประมาณ45องศาภาพวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเด็กๆทั้งบ้านจะคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเอาเด็กๆทั้งนี้เด็กๆอนุบาลชาญสมองทั้งหลายหันมาดูซิเห็นไหมจากลายเส้นวันนี้นะครับคิดกันไว้เลยนะว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับเด็กๆชาญสมองพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆทั้งบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย

0: เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3จะหมดเวลาแล้วนะ2 1หมดเวลาแล้วครับเอาวางอุปกรณ
1: ์น้องๆทั้งบ้านเป็นไงบ้างครับวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ทางนี้เสร็จแล้วทางบ้านเสร็จหรือยังเออแต่ถ้าทางบ้านยังไม่เสร็จนะครับวาดต่ออีกนิดหน่อยนะฮะพอให้กันได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้องยินดีวาดเป็นรูปอะไรน้องยินดีครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าร
2: ูปสนามเด็กเล่นมีผีอยู่ใต้ดิน
1: โอ้โหไหนชี้หน่อยครับอะไรที่บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นบ้างครับ
2: เนี่ย
1: คืออะไรครับ
2: ลื่นขนานที่ดื้นมีของเล่นอย่างเดียวเด็กๆน่าเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะและทีนี้ก็มีผีมาผีก็เราจะขึ้นมาแล้ว
1: ผีมาทำอะไรอ่ะ
2: ก็มาปลุกคุณที่นี่ไง
1: อ๋อเหรอครับที่เห็นนี้ที่บอกว่าสนามเด็กเล่นคือกระดานลื่นใช่ไหมที่เด็กๆสไลด์ลงมาเคยเล่นไหมครับน้องชอนเคยเล่นไหม
2: ยังไม่เคยเล่น
1: เคยเล่นนะครับลงมาฟื้ดลงมาเลย
2: แต่ไม่ใช่กระดานแต่ไม่ใช่กระดานร้อนๆอย่างเดียวนะยินดีเคยไปเล่นกระดานอีกอันนึงก็คือกระดานน้ำไงกระดานน้ำมันจะลื่นแล้วทีนี้จะมีเด็กๆลื่นแล้วมันจะมีสระน้ำด้วย
1: มือให้น้องยินดีหน่อยเก่งมากเลยครับ

0: ต่อมาคนที่2นี่รูปของน้องชอนนี่รูปของน้องชอนมีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: สับปะหลาด
0: ไหน
1: ชื่อภาพว่าสับปะหลาด
0: สับปะหลาดเหรอสับปะหลาดจากเส้นเฉียงเฉียงไหนเส้นเฉียงเมื่อกี้คือเส้นนี้กับเส้นนี
1: ้อ
0: ้าวจากเส้นนี้เส้นเฉียงกลายเป็นรูปอะไรครับ
1: ดาบอยู่กับยางแมงมุมติดไว้อยู
0: ่ดาบอยู่กับใยแมงมุมติดไว้อยู
1: ่
0: แล้วเส้นเฉียงอีกเส้นนึงเป็นอะไรครับ
1: แมงมุม
0: เป็นขาของแมงมุมแล้วมีสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกครับ
1: นี่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุด
0: ตัวสีอะไรครับ
1: สีแดง
0: สีแดงเหรอ
1: หน้าเป็นสีม่วง
0: หน้าสีม่วงด้วย
1: ตรงฟันแหลมๆเป็นสีน้ำตาลก็จะมีตา
0: โอ้ครับในทั้งหมดนี้คือสัตว์ประหลาดหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เป็นมือฉลาม
0: ฮะมือเป็นมือของฉลามอีกผสมกันหลายชนิดเลยเนาะน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับ
1: ผสมกลัวด้วยแล้วก็ผสม
0: โอ้เอาละครับน้องชอนสามารถคิดให้เส้นเฉียงนะครับกลายเป็นทั้งดาบกลายเป็นขาของแมงมุมได้เก่งมากเลยปรบมือน้องคนที่3คือน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมภาพนี้นะครับจากเส้นเฉียง2เส้นน้องข้าวหอมต่อเติมแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ว่าหิมะตกค่ะ
0: หิมะตกรู้จักหิมะด้วยเหรอครับไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แล้วมีรูปอะไรอยู่บ้างครับในนี
2: ้บ้า
0: านแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วกับต้นไม้
0: ต้นไม้
2: ชิงช้า
0: ชิงช้า
2: แล้วก็บ้านหลัง
0: ก็มีบ้านผมมีบ้าน2หลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
2: เพราะว่าดูหนาวและอยากห่มผ้าห
0: ่มไปกับห่มผ้าห่มถ้าหิมะตกจริงๆอยากจะทำอะไร
2: เล่นหิมะค่ะ
0: เล่นหิมะทำอะไรครับ
2: ทำให้เป็น
3: อะไรนะ
2: อะไรก็ได้
0: รูปอะไรก็ได้ออกมือเก่งมากเอาล่ะมาถึงน้องคนที่4ครับภาพของน้องแกดเจ็ตนี่นะครับน้องแกดเจ็ตตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ม้ากลหล่น
0: เอาล่ะตอนนี้พี่เซฟได้ยินคำว่าม้าคำหนึ่งแล้วนะครับคำที่2คือคำว่าอะไรนะครับ
4: ม้ากลหล่น
0: ม้ากล
4: หล่น
0: น้องแกดเจ็ตบอกว่าม้ากลหล่นยังไงเนี่ยไหนเป็นม้าอยู่ตรงไหนครับม้าอยู่ตรงนี้นะครับไหนหัวม้าล่ะม้าหัวม้าอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ดูออกแล้วนี่หัวม้านี่ตัวม้าใช่ไหมครับด้านนี้คือรูปอะไรครับ
4: อัมเมลเกิน
0: ฮะคลื่นขอมีคลื่นตรงนี้เป็นปลานี่มีคลื่นเอาละแล้วม้ายืนอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนน้ำครับเนี่ย
4: เดินอยู่ในหญ้า
0: อ๋อม้าก็อยู่บนหญ้าปลาก็อยู่ในน้ำแล้วม้าอะไรหล่นนะลูกม้าม้าอะไรนะ
4: ม้ากลัวหล่นเลย
0: โอ้เข้าใจแววม้ากลัวหล่นนะม้ากลัวจะหล่นน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้โหม้านี่ยืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำมีปลาอยู่ด้วยม้ากลัวจะหล่นน้ำโอ้โหพอเข้าใจแล้วน้องๆดูนะม้ากลัวจะหล่นน้ำดูท่าของม้านะครับนี่ขาหน้านี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ม้าร้องยังไงนะกลัวหล่นกลัวหล่นนี่อีแล้วก็มองไปทางน้ำใช่ไหมจะหนีไปทางนี้กลัวว่าจะหล่นลงไปในน้ำ
4: กล
0: ั
4: วหล่นน้ำหัวทิ่มเลย
0: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลยนะครับเอาล่ะนี่คือรูปม้ากลัวหล่นนะครับเอาปรบมือหน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
5: น้องเบลค่ะ
0: น้องเบลนะครับเรามาดูภาพของน้องเบลกันนี่คือภาพของน้องเบลนะครับน้องเบลครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้าน
0: ของน้องเบลเนี่ยนะครับบ้านของน้องเบลมีอะไรบ้างครับ
5: ชิงช้าสวรรค์
0: ชิงช้าสวรรค์แล้วอะไรอีก
5: พายุของเล่น
0: พายุของเล่นด้วยเหรอมีพายุของเล่นด้วยแล้วอะไรอีกครับ
5: เป็นหลายดอกไม้อย่างเงี้ย
0: บ้านไม่ได้ติดพื้นดินหรอครับไม่เหรอทำไมบ้านถึงลอยได้อ่ะ
5: ลูกโป่งพาหนูไป
0: โอ้โหเด็กๆคนอื่นเห็นเปล่าเห็นลูกโป่งลูกหัวใจนี่ไหม
5: เห็น
0: ไหมแสดงว่าน้องเบลเอาลูกโป่งมาผูกกับบ้านไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับ ท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเย้เอาพายุหมุนพายุหมุนพายุหมุน

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์ไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช่
3: เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน่
1: ท่านเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นานายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว
6: โยเย
3: หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตา
6: และสาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

ชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2 วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืด

0: ข้ามแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะ
2: ในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
2: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
2: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
2: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหาดที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่าง

0: ท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-3 ทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยน

างไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของ

0: งช้างหน่อยครับ
1: ดีมากเลย
2: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
3: ได้ความรู้เยอะเลย
4: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
8: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
8: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชัง 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฝากและขาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

7 มหัศ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ีโวและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่มาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้

ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดิแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของ

ที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะและหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะ

ราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทําให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศครีมก็ได้นะแต่แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศครีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม

0: สามเหลี่ยม
1: ใช่แล้วจ้าส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้า
0: วงกลม
1: เอ๊ะแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: หนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่เหลี่ยม
1: ถูกต้องจ้าแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
0: ้หนึ่งสองสามสามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
1: เก่งมากจ้าฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
0: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
1: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้าฟาฟาต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
0: ้ดินสอดินสอค่ะดินส
1: อโอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
0: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
1: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
0: จรวดค่ะจรวด
1: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
0: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
1: ตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
0: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
1: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

นักวิชาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างไวรูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผม

ผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะงั้นการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000หรือประมาณเกือบ $300,000ต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาพลอตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผม

นักจากข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายๆด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักจากข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักจากข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักสังให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักวิจัยข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิจัยข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิจัยข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิจัยข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

พิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่างสองสิ่งนี้ได
1: ้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือ

0: คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อ่ะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่พอพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา Data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด Impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกันสิบกว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็ก
1: ๆ
2: เริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
1: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนนะแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะ
1: คะ
2: ที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนนึงคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้งหลาย
0: ตื่นทุก2ถึง3ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้น การรับรู้ชัดเจนขึ้น
1: ค่ะ
2: การมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
3: ค
2: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะอย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะอะไรอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
4: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
3: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: ้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะจากไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: นี่เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบติ่งอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องกุ๊กไก่ร้องผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ้ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อุ้ยอะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: เป็นไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ก็จะน้อง
1: กี่ตัวอุ้ย
3: กี่ตัวคะ
2: กัดพุง
4: กัดพุงใช่ไหมเนี่ย
3: นี่เอาตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
5: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
3: ไหนแม่ดูปลาฉลามกี่ตัวลองนับสิทำมือแบบนี้หนึ่งสองสาม
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
6: ใช่
0: ค่ะมาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ไหนล่ะ
1: ก
0: ั
1: จจ
0: นาภิเษกอุ๊ยเก่งจัง
2: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
3: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
2: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ําอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่สองขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตโตสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เกดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปลูกฝังนะคะให้เป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อย่าสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะคะเราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี๋สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมมติเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามี
0: ่
2: เขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วย
0: เล่นน้ำเสียงนะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไปใช่มั้ยคะ
0: บทโทนเลยนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลในแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเราเห็นจากพฤติกรรมของเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเราทําแล้วเด็กมีความสนใจ
0: สนใจมากเลยด้วยนะ
1: ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทํามาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทํายังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกําลังใจเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากําลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่ ม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้น
0: ค่ะ
1: นะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่แล้วก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะหลาน
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาเจอเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
0: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
2: ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
0: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินๆแล้วก็ได้ความรู้
2: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
2: คะ
0: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR
2: ค่ะ
1: จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให้แต่นามิก็จะไปเลือกของเธอเอง
2: ค่ะ
1: แล้วที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับเมินหน้าหนี
0: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
1: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านนะ
2: คะ
1: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหม
2: คะ
1: หนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็ก
2: ค
1: ่ะเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเข้าฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลูกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไปน
2: ะคะ
1: ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
2: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
2: ้
1: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
0: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะ
1: คะนี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
2: ้
1: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
2: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
1: ค
2: ุ
1: ณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะ
2: คะ
1: ว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
0: คะสนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุบยับไปหมดเลยนะคะรวม ถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว
0: ้
1: ใช่ไหมคะถ้าเป็น
0: มีไวระบุ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เอาในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กวันนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
2: เรื่อง
1: ธรรม
2: ชาติเรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมามี่ทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มามี่ทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
0: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอน

สูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์มายเออร์ลิฟสนิกส์2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทโดยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดวงดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต

จำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064โดยรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: PMKU Band ช่อง 186-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

0: ไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่าง

0: ประเทศบ่อย
1: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
2: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
2: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
3: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
0: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
0: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่าง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

มันจริงๆแล้วการจัดสวนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรีนวอลก็คือการจัดสวนอะไรก็ได้เพียงวางที่วางตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็เรียนรู้กับมันต้นไม้มันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแต่เพียงว่าเรากลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยน้ำแสงสว่างถ้า3ตัวนี้สัมพันธ์กันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยการจัดสวนที่ดีเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องให้คิดต่างจากคนอื่นเขาทั้งงานสวนงานหนึ่งเนี่ยที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณค่าเนาะเพิ่มให้กับอาคารเพิ่มให้กับโปรเจกต์ทำให้รู้ว่าคุณค่าของงานนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

จริงๆแล้วเนี่ยผมมาจบมาร์เก็ตติ้งมาเราอยากทำสวนแต่ว่าเราชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาจจะหลงทางในการเรียนหนังสือเราก็เลยเข้าอยู่ในสมาคมเราได้เดินทางต่างประเทศตลอดเวลาเดินทางได้พื้นที่ในแอฟริกาในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะครับในลาซานในประเทศทิเบตเราก็เห็นสังเกตของชนิดของพันธุ์ไม้ที่อิงอาศัยเราก็เลยได้มีไอเดียว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม้เหล่านี้มันสามารถที่จะเอามาปลูกเป็นลักษณะของเป็นสวนแนวตั้งขึ้นมาเป็น vertical garden นะครับแต่ว่าบางส่วนนี้อาจจะใช้คำพูดว่าเป็น green wall ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มต้นจากการที่ได้มีการเริ่มสะสมเก็บพันธุ์ไม้มาตลอดชีวิตก็เกือบ20ปีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่จะจัดสวนนะครับครั้งแรกเนี่ยไปทำที่รีสอร์ทในต่างจังหวัดทำครั้งแรกเจ๊งเลยขาดทุนเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเริ่มออกมาปุ๊บแต่เนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพจัดสวนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถที่จะทำรายได้นะครับสามารถที่จะทำในสิ่งที่สนองกับความต้องการของตัวเราเองได้ก็หมายถึงว่าเราได้นำต้นไม้ปลูกในสวนแนวตั้งโดยจุดประสงค์หลักของการปลูกต้นไม้สวนแนวตั้งเพื่อที่จะบังในส่วนที่เราไม่อยากเห็นในส่วนของผนังอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงหรือไม่ก็ถังขยะหรือในส่วนของบริเวณข้างเคียงซึ่งตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาสำหรับโปรเจกต์ต่างๆนะครับต้องมีพื้นที่สีเขียวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์บางส่วนเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้สูงเพื่อจะบังพื้นที่ได้นะครับมันทำให้เกิดอาชีพที่ทำให้เกิดกรีนวอลการทำสวนแนวตั้งขึ้นมาเราไปงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์แล้วเราเห็นคนเขาจัดสวนเราก็เลยว่าเราอยากจะทำบ้างเราจะทำอยากจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นดีไซเนอร์เราอยากจะทำเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาพี่โป้งรักมันรักอาชีพของพี่โป้งรักสิ่งที่พี่โป้งทำรักต้นไม้เราก็พยายามสรรหาวิธีการที่ว่าต้นไม้จะทำยังไงให้ไม่ตายก่อนอันดับแรกอันดับที่สองต้นไม้ทำยังไงให้มันสวยพอเสร็จแล้วเนี่ยประกอบกับมันทำให้เกิดอาชีพได้มันทำให้เกิดรายได้ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาวิธีการคิดให้ตอบตรงกันกับความต้องการของพื้นที่นั้นๆกับผู้ออกแบบกับเจ้าของสถานที่นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้นไม้ที่เรามาเลือกทำกรีนวอลเนี่ยครับหรือทำ vertical garden เนี่ยเราต้องรู้มาก่อนว่าต้นไม้ตัวนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบดินเรียก epiphyte เช่นกลุ่มพวกร่างอากาศเช่นตระกูลพวกฟิโลตระกูลพวกหน้าวัวตระกูลกล้วยไม้นะครับตระกูลพวกเฟิร์นเช่นตระกูลพวกกลุ่มไมโครซอลัมต่างๆเรากำลังจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้กินดินนะครับมันกินสารอาหารที่อยู่ในดินทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะนำไปใช้ว่ามันชอบแบบไหนอยู่แบบไหนเนี่ยเราก็เลยนำไปใช้กับกรีนวอล์

มีพี่แนะนำมาบอกว่ามีรีสอร์ทอันนึงนะที่เขาใหญ่นะเขาอยากจะจัดสวนเราก็เลยไปทำดังนั้นเราไปทำเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราความรู้เราก็ไม่มีเลยก็เลยไปขอสมัครเป็นคนงานนะครับ

ที่รีสอร์ทอันหนึ่งใกล้ๆใกล้กันนะครับแล้วก็ไปกินนอนขอกินนอนกับเขานะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ถามขั้นตอนการทำงานต้องทำงานแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการปั้นเนินดินคอนทัวร์อะไรเงี้ยเราก็จะนั่งไปกับรถสิบล้อนะครับว่าต้องดันดินแบบนี้เราก็จะนั่งรถไปกับรถแมคโครให้ปรับเนินดินแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นจากการที่เราได้รับงานมางานแรกคือ4ไร่พื้นที่4ไร่มาไล่ปรับเนินก่อนแล้วก็วางก้อนหินอะไรเงี้ยรวมกับประกอบที่กับการที่ว่าเราไปดูงานมาแล้วแล้วเราก็เปิดหนังสือรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆเข้ามาปรากฏว่ารับงานมาก็ขาดทุน

แบ่งเป็นประเภทหลายๆประเภทนะครับต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มีรากเยอะๆเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำส่วนแนวตั้งได้เพราะว่ามันต้องการที่จะต้องการสารอาหารเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนต้นไม้ที่ปลูกบนผนังนะครับบนกรีนวอลมันคือต้นไม้ที่มีลักษณะที่อิงอาศัยซะส่วนใหญ่ใช้รากน้อยๆสามารถที่จะมีรากออกตามข้อต่างๆได้ทั้งนั้นมันก็เลยจะแตกต่างกันทั้งนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าต้นไม้ที่นำปลูกลงดินไม่สามารถที่จะขึ้นมันอยู่กรีนวอลได้ทุกชนิดนะครับส่วนตัวด้านนี้ก็เป็นฟิโลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าฟิโลต้นนี้มันจะมีข้อที่ยื่นออกไปหน่อยส่วนกรณีนี้มันก็จะเป็นตัวกลุ่มฟิโลเหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มตระกูลพลูทั้งนั้นเวลาเราวางไม้เนี่ยเราจะได้เป็นเลเยอร์ในการสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วรวมถึงการกำหนดแพทเทิร์นหรือสีของไม้ควรจะต้องมีลักษณะไรคล้ายๆกันคือมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็ไล่ระดับมันเพื่อจะทำให้ทำเป็นคลื่นหรือทำเป็นแพทเทิร์นที่ออกมาแล้วงานเราจะได้สวยงาม

อันดับแรกก็คือต้องดูแสงก่อนว่าส่วนแนวตั้งเนี่ยอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแดดอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารถ้าสมมติว่ากรณีที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยเราก็จะเลือกพันไม้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถที่อยู่ในอาคารได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไฟช่วยซึ่งไฟเนี่ยมันจะต้องมีค่าความเข้มของแสงไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟ UV ส่วนตัวที่เป็นภายนอกอาคารเลยเราก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเลือกพันไม้ให้เหมาะสมนะครับวิธีการทำสวนแนวตั้งเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องดูสถานที่ก่อนสถานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกลมผ่านถ่ายเทยังไงนะครับแสงมีมาตรขนาดไหนโดยการที่เราต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการวัดความเข้มของแสงก่อนกรณีที่เป็นภายในนะครับดูว่ากรณีที่เป็นในร่มพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูว่าตรงนี้ถ้าเป็นแสงแบบนี้เราต้องใช้พันไม้ประเภท A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแบ่งจำแนกอย่างชัดเจนต้นไม้ทั้งหมดนะครับนำมาพักก่อนเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุดพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็บี้มันเพราะว่าจะสังเกตว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่เราเตรียมงานไว้ร่ามจะสมบูรณ์มากเลยทั้งนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เริ่มตัดมันแล้วก็พักมันเพื่อที่จะเตือนไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะขึ้นงานกรีนวอลในขั้นต่อไปเราทำโครงสร้างสูงขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้านะครับเราต้องใช้เป็นเหล็กฉากนะครับพอเหล็กฉากเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปะด้วยแผ่นวีวาบอร์ดวีวาบอร์ดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับหนาประมาณ8มิลเราก็จะแปะลงไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้คือผ้าเฟลนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะผ้าเฟลแปะลงไปติดผ้าเฟลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเดินระบบน้ำพอเดินระบบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาติดผ้าเฟลอีกรอบหนึ่งผ้าเฟลจะเป็นเหมือนพ็อกเก็ตนะครับเหมือนกระเป๋าแล้วเสร็จแล้วเราก็กรีดออกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้นไม้ใส่ลงไปแล้วใช้แซมเปิลยิงมันก็เป็นงานเสร็จแล้วต้นไม้ก็ตามที่เราอยากจะได้ละส่วนในตัวระบบน้ำเนี่ยเราจะต้องให้เป็นลักษณะการดิฟก็คือการไหลจากบนลงล่างนะครับไหลเป็นกราวิตี้ไหลจากบนลงล่างปุ๊บแล้วก็เจาะรูทุกๆ10เซนน้ำก็จะไหลนะครับตัวในน้ำเองเนี่ยเราก็จะผสมตัวปุ๋ยลงไปพร้อมเลยมันก็จะสามารถที่จะฟีดเข้าไปที่ผนังแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูดซึมนะครับพอดูดซึมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอรากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเกาะที่ตะก้อนหินเนี่ยอย่างเหมือนกับพี่ป้องย้อนไปว่าสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราต้องกลับไปดูว่าต้นไม้เหล่านี้มันจะต้องเป็นลักษณะอิงอาศัยงั้นมันจะค่อยๆเกาะตามพื้นหินนะครับเหมือนกับเราไปน้ำตกเลยไปถ่ายสารคดีน้ำตกอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นรากมันจะเกาะไปตามก้อนหินเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยในผ้าเฟลเนี่ยมันก็จะมีอาหารกับความชื้นรากก็จะวิ่งเกาะที่ผ้าเฟลแล้วต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้

้นไม้มันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแต่เพียงว่าเรากลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยน้ำนะครับแสงสว่างแค่นั้นเองถ้า3ตัวนี้สัมพันธ์กันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยซึ่งจะดูแลต่ำมากแต่กรณีที่เป็นภายในหรือว่าแสงน้อยเนี่ยอาจจะดูแลเยอะหน่อยอาจจะต้องมีการเก็บใบเสียหรือใบที่ตกค้างไปอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนทำครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเริ่มเกิดการท้อแต่ว่าเราก็กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินมาแล้วซึ่งมันขาดทุนหลายรอบมากล้มแล้วก็ลุกกันหลายรอบมากทำแล้วก็ขาดทุนทำแล้วขาดทุนเนี่ยตลอดหลายโปรเจกต์เสร็จแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเราต้องศึกษาพันไม้อย่างจริงจังเนี่ยครับก็เลยกลับมาเริ่มศึกษาพันไม้อย่างจริงจังแต่เดิมเนี่ยเรามีรถกระบะ1คันแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปรับคนงานอาจจะ3คนบ้าง4คนบ้างไปทำจุดต่างๆพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปประมูลงานในห้างเดอะมอลเราก็ได้งานดูแลพองานดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ประจำมันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นซึ่งมันมีสาระรอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่ออาจจะทำงานชิ้นอย่างเช่นจัดงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นงานระยะสั้นซึ่งมันใช้เงินไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆสเต็ปไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนเกิดโปรเจกต์ต่างๆมันทำให้เกิดการต่อยอดที่เราสามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้ตอนที่พี่โป้งเริ่มไปทำงานที่ทิเบตเนี่ยตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยไปครั้งหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่าในทิเบตเนี่ยปรากฏอากาศมันหนาวมากกลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวมากถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฟรอสก็คือว่าน้ำจะเข้าไปอยู่ในลำต้นแล้วต้นมันหักกลางพี่ป้องต้องขึ้นลงที่เบสประมาณ10กว่าครั้งโดยการเอาต้นไม้ไปทิ้งไว้ที่นั่นเอาต้นไม้ไปทิ้งกลับมาแล้วกลับไปดูถึงทำอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยกับหลายไซส์พื้นที่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นวิธีการทำที่ดีก็คือว่าเราต้องเอาต้นไม้ไปลองดูแล้วไปจับตั้งแล้วจดบันทึกถ้างั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครรู้จริงเขาบอกว่าไม้บางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้พี่ป้องเวบินไปแอฟริกาบินไปถึง2รอบเพื่อจะไปดูว่าไอ้ต้นไม้ชนิดต่างๆนี่อยู่ยังไงเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากแอฟริกาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นบ้านเราในแอฟริกาทั้งนั้นเลยครับผมอย่างตอนที่เราไปทำงานที่ฮ่องกงปรากฏว่าเขาก็ห้ามเอานำต้นไม้เข้าทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกเอกสารไซโตไซเตสซึ่งต้องออกเอกสารขอเอกสารจากมหาลัยเกษตรก่อนว่าเราจะต้องการที่นำต้นไม้ออกแต่ว่าต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับเรื่องดินเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นต้นไม้ที่เรานำไปปลูกเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าถอดกระถางออกไปเคาะเครื่องปลูกและล้างรากเนี่ยแล้วก็สลักก็แพ็กเกจแล้วออกไปนะครับรวมถึงตอนที่เราไปทำงานที่ลาซานในทิเบตก็เช่นกันนะครับก็คือไม้บางตัวเอาเข้าได้เข้าไม่ได้ตอนไปทำงานที่ไทเปนี่อย่างรุนแรงเลยทั้งนั้นเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อจากบ้านเขารวมถึงบางส่วนเนี่ยเราต้องไปที่เมืองจีนแล้วก็ไปเอาจากเมืองจีนแล้วใกล้กว่า

ความที่เป็นผู้รับเหมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดคอนฟลิกต์ไปตลอดชีวิตก็คือว่าเราต้องทำงานให้จบซึ่งมันมีครั้งหรือสองครั้งในพี่โป้งทำงานไม่จบอาจจะมีเรื่องปัญหาต่างๆมันก็ทำให้เกิดติดเขาเรียกว่าติดอยู่ในใจทั้งนั้นเนี่ยในงานที่โปรเจกต์ที่เราทำในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้รับมอบหมายงานมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานให้จบตามที่เขาจ้างทั้งนั้นเนี่ยพอไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่มันจะต้องท้าทายนะครับรวมถึงการที่ว่าเราเลือกชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยมันจะต้องอยู่ได้จริงอย่างผู้ประกอบการเนี่ยเขาจ้างเรามาโปรเจกต์หนึ่ง10 ล้านบาทเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้ตลอดไปโดยการที่เขาไม่ได้เสียเงินกับเรา10 ล้านบาทอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยการสวนแนวตั้งเนี่ยจะต้องทุกคนชอบกลัวหรือว่าคิดว่าเราเสียเงินไปแล้ว10 ล้านบาทผมยกตัวอย่างนะครับเป็นวงเงินเขากลัวว่ามันจะต้องสูญหายไปภายใน6 เดือนหรือปีหนึ่ง2 ปีเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นลักษณะของการฉาบฉวยทำแล้วมันน่าจะตายทำแล้วจะเสียหายไปซึ่งตรงนี้พี่โป้งคิดว่าเราต้องพยายามปรับความเข้าใจกันโดยวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเขาคิดว่าเอาต้นไม้ชนิดใครอะไรก็ได้เนี่ยมาจับแกว้นมาเสียบมันไม่ใช่อย่างนั้นงั้นย้อนกลับไปที่พี่โป้งพูดก็คือจะต้องรู้ว่าต้นไม้ชอบแบบไหนอยู่ยังไงนะครับชอบน้ำชอบความชื้นชอบการถ่ายเทของอากาศแบบไหนแล้วนำเขาไปติดบนผนังโดยการที่อิงหรือว่าดูในการดูที่เขาเกิดในธรรมชาติเป็นหลักสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการที่เราจะทำวอร์ติเคิลการ์เด้น

การจัดสวนที่ดีเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องประโยชน์เชิงสร้างก่อนประกอบด้วยฟังก์ชันนะครับอันดับที่2คือตามมาเรื่องความสวยงามปรากฏว่าที่ดินตอนนี้ของเรามันแพงมากเลยเขาก็จะเริ่มถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสวนในการที่ว่าพอมีพื้นที่น้อยเนี่ยเราต้องทำยังไงกับสวนฉะนั้นการทำ vertical garden เนี่ยก็เลยเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ารวมถึงการที่ว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปพื้นที่น้อยที่ดินราคาแพงแต่อยากได้พื้นที่สีเขียวมากๆทั้งนั้นการทำ green wall ก็เลยมีส่วนช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ป้องเป็นคนที่คิดต่างทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำปลูกชนิดของต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่ทั้งนั้นการสะสมพันไม้การศึกษาการเดินทางเนี่ยมันเป็นเลยเป็นจุดแข็งของพี่ป้องกับประกอบว่าพี่ป้องมีประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงวิธีการคิดรวมถึงได้เกินทางต่างประเทศตลอดเวลารวมถึงวิธีการคิดว่าการจัดสวนที่ดีเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องให้คิดต่างจากคนอื่นเขาคิดใช้พันธุ์ไม้ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นเอ็กโซติกแพนเป็นลักษณะต้นไม้ที่มันแปลกดูเก๋อะไรเงี้ยแล้วก็ในราคาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้รวมถึงว่าต้นไม้ที่เราเลือกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นใช้ไปแล้วสำหรับปุ๊บก็เสียหายไปทำให้ลูกค้าไม่กล้าทั้งงานสวนงานหนึ่งเนี่ยที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณค่าเนาะให้กับตัวบ้านของตัวเราเพิ่มให้กับอาคารเพิ่มให้กับโปรเจกต์ทำให้รู้ว่าคุณค่าของงานนั้นมีคุณค่ามากขึ้นพี่โป้งจะไม่ชอบกลางคืนคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันหมดวันไปอยากจะรีบตื่นตอนเช้ามาเพื่อที่จะมาดูต้นไม้ของตัวเองรวมถึงว่าอาจจะอยากจะมาดูสวนของตัวเองสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าเราโชคดีและดีใจเพราะว่าเราได้รักกับอาชีพที่เราได้ทำนะครับแล้วเรารักกับชนิดของพันไม้ต่างๆที่เราได้ไปเรียนรู้ได้เราไปศึกษาได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นเนี่ยก็หลายๆคน

คิดว่าการทำสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับพี่โป้งเคยบรรยายให้เด็กๆนักศึกษาก่อนจบฟังเสมอว่าอันดับแรกก็คือสิ่งมันมีปัจจัยอยู่สองสามปัจจัยที่เราจะต้องเรียนรู้หลังจากที่น้องๆได้จบการศึกษาไปคือปัจจัยแรกก็คือว่าน้องๆเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแต่อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีเวทีพอเริ่มมีเวทีปุ๊บเราก็จะมีโอกาสพอเริ่มมีโอกาสเนี่ยอันดับแรกปุ๊บเราก็ต้องมีหาคอนเนคชั่นพอหาคอนเนคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จและต่อเนื่องได้ตอนที่จบที่ว่าน้องจะต้องมีความรักและความเข้าใจในอาชีพนั้นๆมิฉะนั้นในสิ่งที่น้องทำ1 2 3 4มามันก็จะไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงกับการของพี่โป้งก็เป็นคนที่ล้มลุกคุกคานหลายรอบแล้วเงี้ยที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะดับแรกก็คือว่ารักอาชีพของพี่โป้งรักต้นไม้บนจริงๆแล้วการจัดสวนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรีนวอลก็คือการจัดสวนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการทำกรีนวอลเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือจังหวะในการที่ทำให้เกิดเป็นอาชีพอีกอย่างนึงซึ่งมันมั่นคงแน่นอนในอนาคตครับผมพี่ป้องเคยมีเด็กคนนึงเนี่ยก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่มาเรียนเนี่ยเขาก็มีคำถามว่าทำไมต้องพาเขาไปเนอร์ซี่ต่างๆให้เขาขับรถจริงๆเขาไม่อยากขับรถเขาอยากออกแบบพอหลังจากนั้นก็ผ่านไปเขาก็กลับมาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่ป้องที่ให้เหตุผลว่าอะไรพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเนอร์ซี่ต่างๆไปดูอะไรเงี้ยก็ไปทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชนิดของต้นไม้เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับแหล่งผลิตเป็นยังไงบ้างเขาชอบแบบไหนปลูกแบบไหนปลูกไหนเพื่อเรามากำหนดในแบบเพราะส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาอยากจะออกแบบเลยโดยการที่เขาไม่เคยปลูกนะครับหรือว่าบางส่วนที่คนนี้เราก็จะแจกกันไกลคนเล่มเลยบอกเขาไปตัดแต่งใบเสียเขาบอกทำไมเขาอยากมาเรียนจัดสวนไม่ใช่มาเก็บใบเสียดังนั้นการเก็บใบเสียเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากระถางตอนหนึ่งต้นเนี่ยมันเป็นยังไงการเก็บใบเสียต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวเพราะขาดน้ำนะพอวางตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้นะแสงแดดมันเยอะไปแสงแดดมันน้อยไปต้นไม้ต้นนี้ไม่ชอบน้ำนะต้นไม้ต้นนี้ชอบน้ำมันก็จะเป็นการที่จะค่อยๆแอบสอบไปในตัวทั้งนั้นเนี่ยการว่าคือต้นไม้เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยพี่ป้องก็อยากจะรดน้ำต้นไม้เองหมดพอการรดน้ำต้นไม้เองเราจะรู้ว่าพอฉีดว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้นะแสงแดดมันเยอะไปต้องมาอะไรเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่เขาเรียกอะไรพื้นฐานเริ่มต้นเลยก่อนเลยกลับมาที่ของชนิดของพันไม้รู้เลยว่าตามที่พี่ป้องอธิบายไปพอหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยมากำหนดลงมาในแบบพอกำหนดในแบบเนี่ยทั้งนี้เวลาลูกค้าถามน้องก็สามารถที่จะตอบได้โดยไม่ใช่ท่องจำ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บกับอบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราที่

0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน
0: อ
1: ย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอ
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อ

0: นะคะ
1: ม
0: ีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่ค
0: ่ะเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู้หญิงก็จะร้องไห้แอบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แกล้งในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรก

0: กลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยา

0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่ไปรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้านี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับ บูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะ

0: ถ้าตัวเท่าๆกันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ไ
1: ม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: เอ่ยแตกซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะนี่หลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยนี่ครับมีคนจะฆ่าผมโอ้ยเฮ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอย

0: ากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
1: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมคมผมยาวๆ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
0: ม
1: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อ่ะโอเคไหม
0: ก็ได้
1: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
0: ได้เลย
1: ป๊าบ
0: นี่นะ
1: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
0: ดีมั้ยดีมั้ยเนี่ย
1: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงครับ
0: อ
1: ุ๊
0: ยคุณโอ๊ยเดี๋ยวก่อน
1: เอาอุ๊ยคุณอิงเป็นอะไรอ่ะ
0: โอ๊ยหลังยอกหลังยอก
1: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
0: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
1: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
0: อุ๊ย
1: อย่าเพิ่ง
2: พี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
3: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
2: โอ้ย
3: เดี๋ยวมาไปตั้งคือกับปากแป๊บ
2: โอ้ยไอ้กวนเหลือเกิน
4: นะพี่ก้านะ
5: นะครับนะครับนะครับ
2: ขำ
5: ว่ะนะครับนะ
1: นี่ป้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเนี่ย
6: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
3: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
6: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
3: จริงหรือ
6: จริงสิ
3: ได้เบอร์มันแน่ละ
6: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
3: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเอ้ย
6: โอ้ยพี่ก้า
0: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สั่งนี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
6: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
1: ป้องโอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
3: เออไม่เป็นไรป้องไอ้ป้องเอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
6: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจอีกที
3: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
6: ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
3: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
6: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล้ว
3: พร้อมแล้วใช่ไหม
6: ครับผม
3: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
6: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
3: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลา
1: แหม
3: มองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
6: ก็ได
3: ้ดีมากไอ้น้อง
6: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
3: ้ดีโอ้ยก็มาได
6: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่ตั้งใจ
6: ป้องไปแล้ว
3: ขยี้ด้วย
7: หลอกใช้ซะเลย
3: โอ้ยเหยียบซะบี้แล้วเนี่ย
6: มาแล้วพี่ก้า
3: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
6: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
8: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
6: ้น่าอร่อยไหมอ
8: ร่อยขึ้นตา
6: โอ้โหอร่อยจริง
3: เ
6: ยอะมาก
3: อ่ะขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
6: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
3: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกนี่กลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
6: ก็ได
3: ้ไป
0: อันนึง
3: ไม่ได้กินฉันหรอก
6: รู้เยอะนะ

0: นี่เลยครับผม
1: ต้องขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเพียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดีดี
1: เอาทำอะไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานสักทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันน่ะจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ
2: เออ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็ป้องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอ้าก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: หายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบนี่จริงจังหัวกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
3: อะไรนะครับเฮ้ย
1: ไอ้ป้องช่วยด้วย
0: ไอ้ป้องมันเขียนหน้าฉันอ่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: อ้าวแต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
0: อ้าวนี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่อ่ะดิ
1: โอ้ย
4: หยอกเอิญหยอกเอิญ
0: ด่าไว้ก่อน
1: พี่ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
0: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
0: โอ้ยนวดกันเลยตรงไหนนี่มัน
1: นี่เลยนี่เลย
0: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโ
4: อ้โอ้เสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไอ้ป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไปป้องแกแหละไป
2: ไปไปเปิด
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช
1: ่พี่คนเดียวอ่ะ
2: พี่เหรอ
4: จ
2: ้าได้สับ
1: โอ้ยโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
0: มายังไงอ่ะเฟรม
5: อ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาเปลี่ยนขึ้นมาน
0: ี่ขนสไปเดอร์แมน
1: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
5: ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่

0: นักวิทย์ครับพี
1: ่มาก็ดีแล้วนุ้ย
2: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรากำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
3: ใช่ใช่
2: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
0: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
2: ได้เลยครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
4: จ้า
0: แต่วันนี้เราจะมีผ
4: ้
0: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
4: พี่ชอบยาวๆอ๋อ
0: คร
4: ับ ไม่ถน
0: ั
4: ดสั้นไม่ถนัด
0: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะฮะไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
4: หรือ
0: จ
4: ะเนาะ
0: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
4: พร้อมค่ะ
0: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
4: ะ
0: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว้เนาะ
4: จึ๊บ
0: เท้าด้านขวาก็ได้ครับขอโทษทีของพี่แอมด้านขวาเน
4: า
0: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
4: โอเค
0: ตรงๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
4: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
0: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
4: ใช่ไหมต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
0: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างนี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยเอาลง
4: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
0: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
4: เปลี่ยน
0: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
4: เปลี่ยนอีกข้าง
0: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
4: ได้ไหม
0: ฮึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
4: โอเค
0: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
4: ขึ้นไปอีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
0: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
4: จ้า
0: ค้างไว้ครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้าเนี่ยครับไว้ด้านหลังเลย
4: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
4: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
4: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวการยืดสองส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
4: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
4: รู้สึกดีจ้ะ
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
4: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
4: นี
0: ่ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
4: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลย
4: จ้ะ
0: ค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลย

0: อึ๊บสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างมั้ยฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้ลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: เชื่อมือซ้ายด้านบน
1: มือขวาด้านบน
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
1: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงจนจักระแล้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วินาทีแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้จะมาจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้ะ
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวมาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งท้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: ครับ
1: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
1: ด้านหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงก็จะดีกว่าเนาะ
1: ตรง
0: ไงสนามประมาณ
1: นี้ยาวไงผ้าที่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้น้องก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะครับกับท่ายืดเหยียดเนาะกับผ้าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
2: ท่าอะไรอ
5: ่
2: ะ
5: เหรอเดี๋ยวจะบอกให้นี่อันนี้ค่อยๆไปนี่ป๊อปทาดาดาดาดาดาดาดาว้าวเ
6: บอร์3แล้วนะ
5: เบอร์3ไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์ศาลามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวัดนี้ต้องชำระไป
7: ตายแล้ว
5: หย
7: ุ
5: ดยืนน
7: ั่
5: งน
7: ี่
5: อย
7: ู่ไม่ตายจะกระเลิ้นเหมือน
5: เอาเหรอ
4: ครับ
7: ผมมันดีๆหน่อยดิมันโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว
2: ขอโทษครับท่านประธาน
7: เอ้ยป๊าบมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
7: อีร่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
2: ได้ครับ
7: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
7: โอ๊ยตายแล้วโอ๊ยสมองเนี่ยไม่ได้เลือกเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
7: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: ครับท่านประธาน
7: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า

0: Safety Kids ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอก
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
1: อ๋อมีขวดมีเชือก
4: มีแกล
1: อนมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
2: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
1: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างว่าไปจับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
4: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
4: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นเร็วมาก
3: อะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่น
4: เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
3: มันไม่มีผู้ปกครอง
4: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
3: อหน่อยนะแป๊บเดียวพี่เขาไม่เล่นจะ
4: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
2: พี่ยายาละยายาพี่ทำฟังยังไม่มา
1: อะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
4: พี่จมน้ำค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่อดัมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
3: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
1: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
2: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: พบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้เชียร์นะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราแล้วก็เรา2คนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

0: ความมั่นใจแล้วก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่สำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่แล้วครับ
0: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากขคงแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
1: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี
0: ้อุ้ยของปวดน้องแพทย์อะปวดอะไรอะแพทย์ก็ห่วงอะพ่อบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่น
1: โอ้ยไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลยฮะ
0: ไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
2: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
3: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกก็บอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
1: เขาจะเล่นคุณพ่อเก๋ครับ
4: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาแบบจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเงี้ยครับ
0: อ๋อแย่งกันเลยอย่างนี
4: ้ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
4: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
0: กลัวจะติดนิสัยความรุนแรงอะไรอย่างนี้ไปตอนโต
1: จะติดนี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับความกังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการห่วงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
2: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิภัยสิทธิ
0: ์คุณหมอจูนค่ะคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวบ้างมั้ยคะ
5: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
0: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ
2: จากที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วงของแต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งเล่นให้เพื่อนนะคะ
1: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
2: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: แบ่งครับ
0: กับใครน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวงนะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
0: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
7: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะที่บ้าน
8: มี
7: ไหมมีอะไรบ้างอะครับ
8: กระต่ายกระต่ายมีแมว
7: ชื่ออะไรบ้างครับ
8: ชื่อหมาทันชื่อดินโด
7: ไทนี่รักดินโดไหม
8: รักดินโดยักษ์ขนนี้เลย
7: เคยกอดด้วยเหรอ
8: เคยกอด
7: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
8: ไม่ได้
7: ทำไมอ่ะ
8: เพราะดินโดไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นของไทนี
7: ่ของไทนี่คนเดียวเลยเหรอ
8: ของไทคนเดียว
2: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่าดูเล่นอยู่ดีๆเพื่อนมาขอเล่นไทนี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
1: ของรักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่สามมาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ว่าไม่แบ่งฮะ
1: คิดว่า
9: ไม่แบ่ง
1: คิดว่าไม่แบ่ง
9: ครับ
2: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ปรากฏว่าเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: เป็นการเล่นรถแบบคุณสตรีเด็กเลยนะฮะไม่เคยเห็นชุดนี้เล่นรถกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหมอจูนว่ายังไงครับ
10: ค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องไทนี่เนี่ยก็มีธรรมชาติคือพฤติกรรมที่ดูเขาจะหวงของอย่างชัดเจนในตอนต้นใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
11: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญประมวลน้องไทนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
1: ครอบครัวของน้องกล้าว
12: ชื่ออะไรคะ
13: ชื่ออะไรครับ
12: ชื่อน้องกล้าว
13: กี่ขวบอ่ะ
12: ขวบขวบ
13: น้องกล้าวหวงของไหม
12: ไม่หวงไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
13: ใครบอกให้น้องก้าวแบ่งของให้เพื่อน
12: ย่าพ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยของย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนไม่ของเล่นเพื่อนไม่แบ่งนะ
13: น้องก้าวรักคุณพ่อเท่าไหร่คร
12: ับ รักเยอะ
2: มาดูน้องก้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วยโอ้โหมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกันสองชิ้นล่ะน้องกล้าว

0: ไรนั้นลิงจะวิ่งเข้ามาและจะไปแตะของเล่นครับ
1: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
2: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
1: ฮะ
2: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ถ้ามี2ชิ้นนะคะ
1: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี
0: ้ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นไหมเนี่ย

0: พื่อนก็ได้เล่นครับน้องเกล้าแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันเดียวยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
1: จริงๆคือของ2ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทําให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเค้ามีแล้วชิ้นนึงเค้าสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้นนึง
2: โอ้โหอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กห่วงของได้เหมือนกัน
0: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
3: น้องภู
4: ที่บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
3: น้องภูมีของก็เล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
4: ่ชอบไหม
3: จิ๊บคือ
4: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
3: ต้องไปแจ้งตำรวจ
4: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
3: ไม่ห่วง
4: น้องภูใครสอนน้องภูว่าให้แบ่งเพื่อน
3: คนมาก
4: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
0: อมาดูน้องภูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องภูมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องภูชอบมากล่ะครับพวกนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
5: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
0: ้ครับ
5: น้องจะไม่แบ่งบ้านน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนี
0: หลีกไป
5: น่าจะหลีก
0: น้องผู้น้องผู้ทำอย่างไรน้องผู้ทำอย่างไรของเล่นชิ้นที่น้องผู้ชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับน้องผู้ใหม่แบ๊
2: กลยุทธ์แบบที่คุณแม่บอกจริงด้วยพาหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนล็อก360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได้
2: ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ
4: ที่บ้านปันปันมีของเล่นเยอะไหม
3: เยอะมาก
4: แล้วถ้ามีคนมาขอปันปันปันปันจะให้ไหม
3: ไม่ให
4: ้ทำไมไม่ให้อ่ะ
3: เพราะว่าปันปันหยิบมาโกรธ
4: ปันปันรู้จักห่วงของไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
4: ปันปันรู้จักแบ่งปันไหม
3: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
4: ใครสอน
3: ป้าปั๊มหมาม
0: าดูน้องปันปันเล่นกับเพื่อนครับเล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอก็ไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: มีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหม

0: งสัยน้องน้องเด็กผู้หญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
1: ยังไงคะคุณหมอ
2: ค่ะอันนี้ก็ต้องน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะนั่นก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม
3: ้คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นน้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
0: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
4: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
0: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
5: เหมือนกันค่ะ
0: อ
5: ้
0: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
3: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
1: เด็กบางทีเราคาดเดาอะไรเขาไม่ได้เลยนะคุณหมอคะอันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะอย่างนั้นแน่น้องปันปันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
2: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าปันปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่านั้นก็คือความชอบก็มีผลใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
2: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้สึกหวงของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
1: เอาละค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจานนึงมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งไหมฮะป้อนเพื่อนด้วยโอ้ไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อของแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดสองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมากน้องตันของตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นป้อนไหน
5: ป้อนเลย
0: น้องครูครับครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูกำลังบิดออสลับนี่โอ้เด็ก ใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับ

0: ยแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกันโอ้แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
1: คุณหมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
2: อันนี้ก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะ
1: คะ
2: แต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
1: อ๋อโหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: ่วงที่2ของรายการ
1: พ่อแม่สู้สู
0: ้ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้อง

0: ็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างนะคะแต่พอแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราคุยไปเรื่อยๆอุ้ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาพอจะแบบแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้ลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมถ้าหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่าร ักกันไหมลูก
3: ร
1: ักจริงเปล่า
3: จริ
1: งงั้นให้พี่อันเล่นบ้างได้ไหมนะพี่อันน้องให้ดูก็ค่อยๆพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันให้น้องมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องนะแต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
2: น้องโอน้องอ่านครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
3: ให้แบ่งปันด้วยให้แบ่งปันด้วย
2: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
3: แบ่ง
2: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
3: แบ่งขนมเล่นแต่ขอเล่นกันขอของเล่นค้างเงินแม่นะ
1: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง
2: แล้วแบ่งกันดีไหมครับ
3: ดี

0: ป็นที่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยถ้าโดยส่วนตัว
0: ไม่บังคับเกินไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
1: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
0: ครับ
2: เอาละค่ะที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
3: ค่ะ
2: นะคะและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
3: แล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
0: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: ที่ร่าเริงไม่ค่อยงองแงไม่ขี้งองแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูดเขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได
1: ้จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าจางเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
1: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันน
1: ี
0: ้มือไวด้วย
2: มาม่าพี่ทีจ้าพี่ทีทำมาจ้ามาม่าพี่ทีจะเล่นของเล่น
1: ก็เลย
0: เนี่ยก็เลยห่วงกังวล
1: แล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเผื่อจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าโรงเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็จางไปเนาะ
0: ก็ลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
1: ถามว่าทำไมหรออะไรเง
0: ี้ย
1: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูผักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
1: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่น
0: ก็จ่าไปทำมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผักบอกว่าจ่าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็สอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครูวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: มีเป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
1: น้องภูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
1: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
1: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรักษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเข้าไปตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้

0: แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนเหรอลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
1: จะแบ่งหมูทำไม
2: ครับ
0: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
1: อ๋อครับหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให้
4: ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
4: เอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
1: ้
4: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
4: อันนี้เป็นวิธีการเล่นอะไรอะคะ
3: อันนี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆ ก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติน
4: ี่ฉันทำครั้งเองนะ
1: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกันเราเองนะฮะปรบมือมาเลย
4: พี่บอยเป็นลูก
1: แม่นี่สอนไรนี่สอนไรนี
0: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
1: ครับ
0: คั้นน้ำส้มนะลูก
1: ขอบคุณครับแม่
0: ครั้งแรกเลยนะ
1: ต้องไรแน่เลยครับ
0: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
1: อ่ะ
0: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
1: ้
0: อ่ะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
1: เอามือซ้ายจ
0: ับ
1: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนครับ
3: ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
4: กลับบ้านชวนลูกคั้นน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเรามองข้ามไปนะคะ
1: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเน
1: า
4: ะ
1: ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
4: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: นี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
1: ใช่แล้วครับ
4: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
1: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม่
0: น้องภู
1: ฮะ
0: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
1: ครับ
0: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
1: ครับแม่มีไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
5: เขาจะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
1: ครับ
5: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
1: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
5: สอนครับสอน
1: ครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
5: ใช่ครับ
1: ลูกฟังไหมครับคุณพ่อ
5: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
1: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
5: ใช่ครับ
1: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
5: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าครับ
1: ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
4: คุณหมอจูนครับ จริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
1: ไม่ควรพูดครับ
4: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี
3: ้ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลอง

0: นะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าหย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
0: ฟังแล้วมันแบบมันพราวนั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
2: ครับ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
2: ครับ
0: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนินาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
1: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
2: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะอ้าวคุณพ่อพูดยังไงครับ
3: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
2: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
2: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
3: ใช่ครับ
2: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
1: ุ
2: ณหมอ
1: จริงๆฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็จะไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
0: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
2: ไม่ควรพูดนะครับ
1: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
0: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
1: ่
0: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
1: ้
0: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
2: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
0: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
2: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
2: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
1: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
4: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
2: ค่
4: ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
1: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
0: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะก็เหมาะกับการที่เราให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
2: ครับอันนี
1: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ถ้าแบ่งนั้นลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้เลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
2: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
2: แล้วมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
1: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
0: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
2: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการไล่ถามน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
1: เอาแบบเสียงเนิบๆก่อน
2: อ่ะเนิบ
1: ๆกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูฉาดแดงแป๊ดเขียวตี
2: เออไม่แบ่งแล้วเล่นคนเดียวดีกว่า
1: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
2: เอาแล้ว
1: แล้วถ้าเราอ่านอย่างนี้ไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
2: โอ้โหน้ำเสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
1: อืม
2: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
4: ได้ค่ะเออเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
2: ครับ
4: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
2: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนทนิคป่ะฮะเนี่ยโอ้โห
1: เล่าบ่อย
2: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
0: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
1: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
2: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
2: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
2: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
1: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่
2: สู้ๆ
1: วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55

าทีในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา

0: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
1: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชอร์ของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงครับ

ชื่อกิตติกวินรัตนสกุลอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือเนี่ยมันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือเปล่า
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้ววะเนี่ย
1: จะพูดยังไงได
0: ้ e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมีโมบ้ากับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: โมบ้าคือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป
1: ่ะ ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: แล้วอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณนี้
0: Marvel Capcom อะไรกันป่ะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี SEA Game มีอะไรพวกนี้
0: ด้วยโอ้มี SEA Game ด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน SEA Game มั้ยตอนนี้
1: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ปอ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร
1: ์ใช่ครับ
0: เราเคยแข่งขันในลำดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้ครับมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยที่2 100,000
0: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียงานหนึ่งก็เงินรางวัลรวม$1,000,000ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล$1,000,000$1,000,000นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าได้บ้างแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
1: เมื่อประมาณเข้าม.1ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแล้วพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะไปทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงเขาถึงจะซื้อให
0: ้อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วปรับทวง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร่
0: อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3ปลายภาคก็ติด016ตัว
0: ม.3ปลายภาคติด016ตัว
1: ม.3นี่แทบจะ
0: ครองหมดแล้วทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติด016ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้สูง
1: แก้สูงให้
0: แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมก็บอกแม่
0: กลับบ้านเอาบอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมแ
0: กเอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
0: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนโดนเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราครับเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท์
0: โดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับตอนนั้น
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลาชีวิตไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: ี้ละกันดีครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนานาเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะเอาเกรดจากม.3 มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: เลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาเขาประมาณสักปีหนึ่งเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์เตอร์เนี่ยนะ
1: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
1: มันเพราะว่าผมแข่งคอร์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นคอร์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
1: ี
0: ม
1: 5คนครับ
0: ทีม5คน
1: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเข้าไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็น
1: มีชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้ยมีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คือสร้างขึ้นมาเองแล้วเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailandcounter polic มั้งครับ
0: counter polic อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล
1: ้
0: วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: คร
0: ับ แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันถึงศุกร์ประมาณนะครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
1: ใช่
0: มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงป่ะก็คือสั่งข้าวเลย
1: สั่งมาให
0: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์เนี่ยแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสคริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: 5v5 ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที 5-6 ชั่วโมงเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางเนี่ยครับ
0: อืมก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับ

0: ระดับหนึ่ง
1: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
0: มีคนได้เก่งควายหลายคนนะ
1: เยอะไหม
0: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
1: ก็คือแปลว่าพอเราเข้าไปเจอ
0: ของจริง
1: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
0: ท้อนิดหน่อย
1: ท้อด้วยเหรอ
0: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
1: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
0: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
1: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
1: ก็คือ
0: ต้องมาทำงานตลอด
1: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการทำงานเป็นทีม
0: ใช่ครับ
1: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
0: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
1: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
0: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
1: ฮะจริงเนี่ย
0: ครับ
1: 50,000 เลยนะ
0: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
1: โหสนใจเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
0: ใช่ครับเล่นแต่เกม
1: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
0: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
0: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
1: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกอะไรมาบ้าง
0: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
1: แต่ว่าเราใช้เวลาก
0: ันนะ
1: แค่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
0: แค่จะ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากไหมครับเหมือนจากห้องก็ต่อเมื่อไปกินข้าว
1: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
0: แค่นั้นเลย
1: อ๋ออันนี้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
0: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
1: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมแล้วถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ผม
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แทบ
2: ถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะอ๋อ
0: เหรอครับ
2: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเก
0: ม
2: เด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกา

ปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการ

0: สิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
1: หัวร้อน
0: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
1: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาถอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเนาะ
1: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
0: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
1: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรจะเราก็ควรจะคุยกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันสิบ11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
0: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
1: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
0: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
1: เพราะมันสุกมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
0: หมายความว่า
1: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
0: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
1: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
0: ทดแทนกันได้
1: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่จะต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
0: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยมีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
1: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
0: ้ครับ
1: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระตุ้น
0: ตลอดเวลา
1: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
1: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
0: ภูมิคุ้มกันต่ำ
1: ความเบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
0: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
1: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอ

0: ไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกๆผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุขนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยงอะ
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
0: คุยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกันก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
1: แบบมือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อสามีเด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการเจนวายของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับแล้วเวลาของรายการจิ๋มแววนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ลูกบอลของผมเองครับ
1: สวยเป็นอะไรเหรอ
2: ถอนหายใจซะดังเลยนะครับ
3: เฮ้ยก็ดูสิคะจากการที่เขาสวยเอามาแล้วก็ดอกไม้ของเขาสวยนะ
4: It's broken
2: โอ้ยแตกหมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
1: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
2: จริงด้วยครับ
4: วูปปี้วูปปี
2: ้ What is it?

and ball. B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับเออครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวไปเลยพวกเราว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
2: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
3: Thank you
1: นี่ทุกๆคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: boat. B O A T, boat. A boat.
1: เราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไป
1: ดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าวเฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
2: เฮ้ย
1: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีเสื้อขอบคุณค่ะ
2: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วละจ๊ะ
2: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับ
1: ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมจะเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไอ้ค่อยยังชั่ว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
3: บายบาย
5: บายบาย
4: ฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮะฮึบฮึบฮึบฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณพึ่ง
5: คุณพึ่งได้กลับบ้านแล้วข้าวสวยก็ได้ดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะครับ
1: วันนี้ข้าวสวยมีความสุขมากๆเลยนะคะ

0: ครับมาๆ มาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
1: Let's play

0: butterfly? B.
1: Good job!

What is it? Ball. Butterfly.

0: Good job!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวินดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวินดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวินดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวินดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันหน้าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา
1: โลก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่

0: สมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ลูกบอลของผมเองครับ
1: สวยเป็นอะไรเหรอ
2: ถอนหายใจซะดังเลยนะครับ
3: เฮ้ยก็ดูสิคะจากการที่ข้าวสวยเอามาแล้วก็ดอกไม้ของข้าวสวยนะ
4: It's broken
2: โอ้ยแตกหมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
1: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้าวสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
2: จริงด้วยครับ
4: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
2: ้ What is it?

A ball. B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับเออครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวไปเลยพวกเราว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
2: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
1: นี่ทุกๆคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: boat. B O A T, boat. A boat. T, boats.
1: พวกเราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไอ้ฮึบฮึบฮึบงี้ฮึบงี
1: ้เฮ้ยฮึเฮ้ยเกือบไปแล้วนะครับ
3: พวกเราดูสิฝั่งเนี้ยก็มีดอกไม้เยอะแยะเลย
1: งั้นพวกเรารีบเก็บดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าวเฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
2: เฮ้ย
1: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีเสื้อขอบคุณค่ะ
2: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วละจ๊ะ
2: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับ
1: ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมจะเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไม่ค่อยยังชั่ว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
3: บายบ
2: ายบายบาย
4: ฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮึบฮึบฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณพึ่ง
5: คุณพึ่งได้กลับบ้านแล้วข้าวสวยก็ได้ดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะครับ
1: วันนี้ข้าวสวยมีความสุขมากๆเลยนะคะ

0: butterfly.
1: เพื่อนๆครับมามามาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
2: Let's play

0: butterfly? B. Good job!
1: What is it?
0: Ball? Butterfly?

0: Good job!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อย

0: ไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้อง

0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้ เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้มีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุด

0: หยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์เราวิ่งที่ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็กขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้ว
1: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้ว

0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
1: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: ว้าคุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
1: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
1: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
2: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
2: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม้ามาม้ามาม้า
1: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะนี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
2: เอ๋เป็นอันตราย
1: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
1: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
2: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
1: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: เอ้าก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
1: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบเหรอครับ
1: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่ำๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
2: ้เอ๊ะที่แม่เคยทำ
1: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ้ะ
2: มันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
1: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
2: เอ๊ะก็ว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
1: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
2: นั่นสิคะอ๋อแต่ก่อนอื่นก็ขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
1: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ย อย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะ
0: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: สบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: เลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหร
0: อทำไมเหรอ
1: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
2: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
1: กินก่อนเธอ
2: เธอนั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
0: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
2: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
0: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ังไงมั่ง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะเป็นไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม่
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยเลิศออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตๆ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ฮ่าฟาฟาทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
5: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ

0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
1: เวที

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋ว

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นายโอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
5: หนึ่งสองสามสี่ห้าอากาศยัง
6: เด็กๆจ๊ะหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: คุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะ

0: ขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
1: ได
0: ้
1: เลยค่ะ
2: เราไปเล่นกันต่อครับ
3: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
4: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
3: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
0: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
1: เย้
5: ใ
1: จ
5: โย่
1: ใ
3: จเลยเอาละเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
5: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินอ่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
3: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
1: ้
5: น
1: ่
5: าร
1: ัก
5: มาก
3: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะ
1: ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: าล่ะหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
3: มิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
6: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
7: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
8: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
5: งงเลย
8: ฮะนู่นมีปลาบินด้วย
3: ไหน
8: ขอดูด้วยสิ
6: บินได้เป็นไปได้ไง
5: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เฮ้ย
8: โอ้

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโป
1: จริงสินะผมยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำหลานคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: แล้วตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่เนี่ยปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเทน
4: กัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โห

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป

0: ั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
2: เฮ
3: ้ยงงงงงงงง
4: เดี๋ยวครับคุณปู
0: ่มีอะไรเหรอ
4: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
0: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
5: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
0: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
5: ฮะแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
0: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
4: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
0: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้เนี่ยนะ
4: พี่ผึ้ง
6: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
0: ครับโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
4: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
0: ่ยังงั้นหลงเหรอ
4: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
0: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
5: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นดักนะ
2: ดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
0: ตามมาเข้ม
2: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะ
1: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
5: ชัยย
4: อเบาๆสิ
0: เบาหน่อย
5: โอ้โห
4: เงิน
0: ทั้งนั้น
4: ไม่เอาพระราชาโอ้กาแฟดำกันดีกว่า
0: น ั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
7: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
1: แมงมุม
0: ฮะ

เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะ

0: ้นหรอครับ
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
2: ลัคกี้เหรอ
1: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
0: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
1: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
3: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
4: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกคะ
1: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
3: คุณโ
1: ปเบาๆๆแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
2: ครับ
1: กูจะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
0: อะไรล่ะครับคุณโป
1: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
2: ได้แล้ว

0: ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ
1: ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยาน
0: เฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันสัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เกมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนี
3: ้สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อะไรอีกอะไรตัวอะไรต
3: ั
2: ว
3: สามสอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบก่อนเออสองสามห้าป่ะ
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอนเตอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่ไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาวไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วบวกกันไปสามบวกสามโอ้ยเฉียบโหอันนี
4: ้หายไปไหนเนี่ย
2: 10ลบ6
3: 4
2: 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ8
2: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
4: ขอฟ้าทำก่อน
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: 0จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: แหมน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผ่นนี่ด้วยจะรู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้ได้หมดแล้วเหรอได้แล้วฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venturenะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเด็กเป็นเด็ก
5: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
2: ใจเย็นๆ
5: ใช
2: ่
5: ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเดี๋ยวนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
2: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยอย่างงี้อย่างงี้น่ารักดีนะฮะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
3: ชนะครับ
6: ว้าว
2: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นสักนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่ออ่ะบอกน้องว่าไงบ้าง
4: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
4: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะน้องเบนอะ
3: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
3: ้
2: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจเกินร้อยครับ
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่า

0: เวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: กดลงลงลงลงลง
0: ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
3: โมแล
0: ้
3: ว
0: เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
4: เ
0: ฮ้ยดีๆตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอลนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
3: มันเกิดอะไรขึ้น
0: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
3: จดไป
0: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
4: ขึ้น
0: ทำให้ได้ฮะ
3: ลงลงขึ้นพอขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
0: ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วว
5: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
0: ขึ้นเฮ้ยขึ้นเฮ้ยขึ้นเอาละครับ
4: ชื่น
0: เอ้ยซ้ายซ้ายซ้าย
4: กด
0: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
4: ลง
0: ไงบ้างลูก
4: ลง
0: เฮ้ยเย็นมาก
3: เ
0: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
3: ไปหาบ้าน
0: เฮ้ยได้ว่ะ
3: ดู
0: เอาละครับมามาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
4: ซ้
3: ายซ้ายไอ้ความ
0: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบี
4: ่ตามที
0: ่เอาแล้วเอาแล้ว
3: โอเคใช่ใช
0: ่ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
3: โอเคครับ
0: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
1: ลูกเก่ง
0: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
1: พ่อมั่วไปหลาย
0: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
4: เอา
0: ไม่เก็บ
1: เอา
0: เอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม
4: ่ทำไม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
3: ใจเย็นลูก
0: ใจเย็นลูก
3: ขวาขวาขึ้
4: น
3: สองทีซ้ายสองที
4: ซ้ายซ้าย
3: ขึ้นสองที
0: โอ้อันนี้มันการ
3: ขวาม
0: ันสุดสังขารโคตรดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
3: ใจเย็นใจเย็น
0: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
3: ขวาสองที
0: ขึ้นขึ้นซ้ายขวาขวาไหม
3: ขึ้นอีกทีนึง
4: ขึ้น
3: ขวาสองที
4: ขวาตื้อตื้อ
3: ขวาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
0: ไม่ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
3: ่
0: อ
3: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
1: โอเคไปต่อ
0: ไปต่อนะฮะตอนนี้
3: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
4: ขึ้น
0: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
4: ไม่ใช่
3: เอาไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
0: ลงนะ
4: เอาขึ้นขึ้นได้
3: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
4: ขวาสองทีสามท
3: ีขวาอีกขวาอีกทีนึง
4: ขวาอีกทีนึงขึ้น
3: ขึ้นสองที
4: ขึ้นสองที
3: ซ้ายสองที
4: ซ้ายสองที
3: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
0: ได้ไหมได้ไหมพ่อ
4: จะตายไหม
0: จะตายไหม
3: ตาย
0: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
3: ได้ไหมถูกไหม
0: เออโอ้วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้ฮะ
3: โอเคโอ้ยต้องเก็บโอ้ยต้องเก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
0: แบบเส
3: ีย
0: งแบบขึ้นนะขึ้นแต่นี้เงียบเงียบโอเคไม่ได้ซื
3: ้
0: อ
3: เก็บเก็บเก็บไป
4: เรียบร้อย
3: โอเค
4: นี่เขาสอนนี่เขาสอน
0: โอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
0: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลของ
3: สำเร็จพาน
0: เฮ้ยได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
3: ขึ้นหนึ่งที
4: ขึ้น
3: ขวาหนึ่งที
4: แล้วก็ขวา
0: เกมนี้เป็นการ
4: ไม่ใช่แบบไม่ใช่เธอเก็บ
0: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
4: เก็บใช้หนึ่งขึ้น
0: อะไรกันนะฮะ
4: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
3: ขึ้น
4: เก็บ
3: ขึ้น
4: หยิบขึ้น
3: ซ้าย
0: มากนะการที
4: ่
0: พ่อแม่ได้มาทำ
4: ซ้าย
3: ซ้ายทีนึง
0: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
1: เครียดอยู่
0: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ่อ
4: เอา
1: อีก
0: แล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
1: ใจเย็นเล็ก
0: ใจเย็น
1: ชีวิตเดียว
0: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
1: อีกรอบ
0: เล็กรอบนะลูกนะ
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาไว้เรื่องใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
4: คือสูง
1: ไม่ลงขวาโอเค
6: เย็นไม่ต้อง
0: ได้ไหม
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ไหม
1: เริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ใครเหลือครั้งสุดท้ายลูก
0: เออเราเหลือ
1: ใจเย็น
0: ลูก
1: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
0: ใจเย็น
1: เดี๋ยวก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
0: นี่ไงมีการแบบว
1: ่
0: าครับที่เห็นว่าตรง
1: ไม่กดผิด
0: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
0: อ่า

0: ลงอิน
1: ตายแล้วชานุน
0: ลงอิน
1: ปรากฏเอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: ซ้ายซ้ายลงลงซ้าย
3: แล้วขึ้นนะ
4: กดถูกแล้ว
0: ชู
1: ถูกแล้ว
2: เสร็จเสร็จเสร็จเสร็จแล้วคน
1: เอ้ากดผิดอีกแล้ว
3: โอ้ป๊าป๊าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนูเอ้ยไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยๆค่อยๆเออได้ไหมลูก
0: เอาไป
2: ครับเสร็จใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่
1: ใจเย็นลูกใจเย็น
2: ลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
1: ซ้ายลงลง
0: ขึ้น
1: ซ้ายบ้านโอเค
2: โอเคบายใจเย็น
1: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูกไม่ไปต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียด
1: ใจเย็น
2: ไม่เป็นหลังนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
1: โอเคใจเย็น
0: แล้วก็ไป
1: ทางนี
0: ้ไปสอง
1: ดูดีดีดูดีดี
0: สองสาม
1: ดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวา
3: ชิ้
1: นขวาขวาขึ้น
3: ขึ้น
1: ขึ้น
3: ขึ้น
1: ซ้ายซ้ายสองที
2: นั่นแหละความสามัคค
1: ีขึ้น
3: ขึ้น
1: ขึ้นขวาทีนึง
2: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีม
1: นะ
2: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
4: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
1: ทำต
2: ่
1: อไป
2: ทำต
1: ่อไป
5: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมมั้ยครับ
6: พร้อมค
2: ่
6: ะ
2: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาล่ะเอาล่ะครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้มั้ยผ่านมั้ย
3: ชิปติบอส
2: ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ๆชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องจึ๊บจึ๊บอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
3: ขึ้น
2: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่ทางคุณพ่ออยู่นะฮะ
3: เร็ว
2: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีคือพลังนะ
1: ยักษ์เขียว
2: เอาละครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้ว
1: เอายักษ์เขียว
2: เอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับต่อไปเลยนะต่อไปเลยไม่ต้องไปบอก
3: อีด่าแล้วลูกอันนี้ลูก
2: ตรงนี้แหละ
3: ลูกนี่ก็ได้
2: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
4: จริงครับ
7: เฮ้ยเร็วๆน้อง
2: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
7: ถึงไหนแล้ว
2: ถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมเฮไหมหยุดเวลานะ
7: โอเค
2: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
1: โอเคครับ
2: ดีไหม
1: สามัคคีกันดี
2: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
8: แบบ
7: ตื่นเต้นครับ
8: ตื่นเต้นและใจเย็น
2: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีม Scale Venture นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับ

0: รวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่นะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ใจเย็น
1: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี้
2: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
2: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
2: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
2: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อดีอันนี้เรื่องคุณแม่ไว้เรื่องคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
3: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
0: ครับ
3: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
0: ชนะแพ้บ้างได้
3: ใช่
0: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอทครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
1: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
0: ครับผมก็อยู่กับเขาเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลเนี่ยฮะ
3: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยยังผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
3: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
0: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเราก็ต้องเรียนรู้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ

วันนี้จะขอสอนอาบน้ำนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกก็จะมีน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ 8:00 น 9:00 นถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

ลาวางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูก

นะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยเดี๋ยวตาลูกติดเชื้อนะคะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะจับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างหนึ่งนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะแล้วเราสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนเป็นที่ผิดปกติไปหรือเปล่าถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาคุณหมอได้แล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะอย่างแรกจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกแล้วเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังเราเข้าตาเข้าจมูกลูกนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อมือเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะระวังเราใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวห่อลูกไว้ก่อนนะคะ

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะจะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัดแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัดแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงตุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกใส่สะดือลูกนะคะ

ังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางและอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างธรรมะธรรมแงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: น้องครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะทั้งหลาย
1: กลัวอย่างแรกเลยกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนะครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะครับ
0: เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: ลายสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร
0: ์ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่อมไปแล
0: ้
1: ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับ

0: ลังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะพอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับมา
1: ถ้าร้องงั้นก็บาง

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่อออฟแล้วก็แม่ก้อยต
1: ้
0: องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะหมอรุตด
0: ู
1: แลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
0: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: ขออนุญาตเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะเป็นแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพอัพอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่นี้ไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายลิ้นเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ

0: ็บขนเรา
1: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
1: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
1: ถ้าคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

0: ย่างน้องกันตะพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะคือเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาไม่ถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องมันก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่คุณต้องทำผ่าตัดนะ
1: ก็ผ่าออกดีกว่า
0: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับ อาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกระเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะแล้วคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
0: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
2: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: เป็นยังไงครับเวลาดูดคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดูดมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดหน่อยก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเด
3: ีย
2: ว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้

0: ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
1: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี11มีนาคม2564ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ดาวพิชราค่ะแล้ววันนี้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะพร้อมตอบคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอเต้ค่ะอยู่ข้างน้องดาวเลยนะคะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์พูนสมบัตินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอเต้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอปูอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
1: วันนี้นะหลากหลายคำถามนะคะเพราะว่าอาจารย์เต้ค่อนข้างจะกว้างสำหรับอายุรกรรมนะคะอาจารย์ปูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุตะกี้เกือบได้เป็นคนไข้อาจารย์ปูเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นเซิร์ฟบอร์ด
0: คือหมายถึงว่าทั้งสองท่านนะทั้งน้องดาวอาจารย์หมอเต้
1: อาจารย์เต้กับดาวเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่หน้าแล้วอาจารย์ปูบอกว่าเดี๋ยวก่อน
2: อาจารย์เต้จะมาเล่นโชว์ใช่ไหมถ้าโชว์ได้ไปก็ยาแล้วครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการสดแน่นอนคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราเริ่มไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการได้ที่สำคัญถามคำถามได้ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะถามคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจนะคะรบกวนขอรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเต้อาจารย์หมอปูด้วยค่ะรายละเอียดที่อยากได้นะคะอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะแพ้ยาไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่แล้วสงสัยอยากถามอาจารย์อยากได้รับคำตอบมีอาการอะไรอย่างไรนะคะถามมาแล้วก็บอกข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียดนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกนะคะเนื่องจากว่าแต่ละวันมีคำถามที่ทยอยส่งเข้ามากันเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยรีบส่งเพราะว่าจะเรียงตามคิวนะคะเริ่มจากคำถามแรกก่อนค่ะบอกว่าคุณพลอยอายุ24ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง165ซมบอกว่าทานซีเรียลช็อกโกแลตแล้วใส่นมวัวทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้อาจารย์คะพอถ่ายอุจจาระออกมาสังเกตว่าจะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างบนเป็นทุกครั้งที่ทานถ้าทานนมวัวปกติจะไม่เป็นอาจารย์ขาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและอีกอย่างนึงคุณพลอยบอกว่าเป็นคนที่มีอาการท้องอืดบ่อยมากจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์มีอาการปวดท้องไหมนะครับจริงๆก็ต้องดูครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยที่เป็นมันลอยนะครับจริงๆก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันลอยที่มันมีความผิดปกติคือเราเรียกว่าอุจจาระที่มีมันออกมานะครับก็คือการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นเรื่องของการย่อยไขมันที่ผิดปกติก็คือการที่มีตับอ่อนผิดปกติซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วถ้าอายุไม่เยอะนะครับโดยมากมักจะเจอในคนไข้ที่กินเหล้าเยอะๆนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่เพออายุน้อยต้องมาตรวจแล้วครับว่าจริงๆแล้วอุจจาระที่ว่ามันลอยนั้นเป็นมันลอยจริงหรือเปล่านะหรือเป็นอย่างอื่นนะครับงั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่มันลอยจริงนะครับมีคนต้องดูนะครับว่าตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจริงหรือเปล่าหรือมีอาการย่อยไขมันที่ผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากินนมวัวหรือ
1: ไม่ทานนมวัวก็ไม่เป็นถ้าทานนมวัวอย่างเดียวแต่ถ้าใส่กับซีเรียลช็อกโกแลตจะเป็น
3: ก็ต้องมาซับวัดเรื่องอาหารแล้วครับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการย่อยผิดปกติหรือว่ามีอาการแพ้อาหารหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องถ้าสงสัยจริงๆแล้วยังไม่หายอันนี้สงสัยให้มาตรวจแล้วล่ะครับ
1: ค่ะแต่ว่าคุณพลอยก็คือหลายๆท่านหลายๆบางครั้งอาจารย์หมอมาแล้วบอกว่าคนเราบางครั้งถ่ายอุจจาระแล้วมันบอกโรคได้บางคนไม่เคยดูอุจจาระที่ถ่ายเลยเสร็จแล้วก็กดแต่ว่าคุณพลอยคือยังหันแบบสังเกตว่าอุ้ยมีความผิดปกติ
3: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นอุจจาระอาจารย์เต้ขอข้อมูลหน่อยว่าถ้าผิดปกติสังเกตอะไรที่เป็นสัญญาณบ้างคะ
3: อันดับแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะการถ่ายเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับสมมติเราถ่าย

0: แต่ทุกวันวันละครั้งก่อนเป็นประมาณนี้ทุกครั้งเป็นอยู่เรื่อยๆแล้ววันใดคืนวันใดวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นถ่ายผิดปกติไปถ่ายถี่ขึ้นถ่ายยากขึ้นถ่ายไม่ออกอันนี้เราเรียกลักษณะของลำไส้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมนี้ต้องมาตรวจนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าภาษาหมอเรียกว่า Bahabit Chain นะครับก็ต้องหาสาเหตุในคนสูงอายุอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมะเร็งก็ได้นะครับหรือมีเนื้องอกหรือมีอย่างอื่นในคนอายุน้อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะของลำไส้แปรปรวนก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาต่อมาคือสีอุจจาระนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นทีละปุจจาระเนี่ยสีตั้งแต่เหลืองไปถึงน้ำตาลเข้มขึ้นกับคอนเทนต์ของอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันสีดำผิดปกติอันนี้คือเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดำนี่คือดำปี่นะครับง่ายๆคือคล้ายๆเฉาก๊วยคล้ายๆยางมะตอยแล้วแต่คนจะเปรียบเทียบนะครับนั้นถ้าเป็นสีดำแบบนั้นคงต้องมาตรวจดูว่าจริงๆนั้นเป็นเลือดหรือเปล่านะครับอันที่สองสีซีดผิดปกติมันไม่ค่อยเหลืองน้ำกลายเป็นสีขาวๆคล้ายๆกระดาษอันนั้นแปลว่าลักษณะของที่มีท่อน้ำดีอุดตันนะครับทำให้มีภาวะที่อุจจาระมันสีหรือซีดลงนะครับมีสีอะไรนะมีสีเทานะครับสีเทาก็จะมีลักษณะของเป็นเลือดออกผสมกับอุจจาระที่เป็นสีซีดก็ทำให้มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับมันมีหลายๆสีที่ผิดปกติไปจากเดิมงั้นแน่นอนเวลาเราเสร็จดูสักนิดนึงสีเราเปลี่ยนไหมนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็อาจจะต้องมาดูหน่อยนะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอุจจาระสีเข้มขึ้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกเรื่องเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งนะครับนะฉะนั้นสีตั้งแต่สีน้ำตาลเล่นตั้งแต่สีเหลืองเปลี่ยนสีน้ำตาลเข้มนะครับนั่นถือว่าปกติอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเลือด
1: มุกเลือด
0: เป็นมุกเลือดนะครับงั้นอันนี้ถ้ามีเลือดจริงก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเลือดออกตรงไหนก็ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคร
1: ับ อันนี้คือการดูคร่าวๆตรวจสุขภาพคร่าวๆจากอุจจาระค่ะมาที่คำถามของคุณหงแดงนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะเป็นเพศหญิงอายุ65ปีรับประทานยาแอสไพริน81มิลลิกรัมวันละ1เม็ดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องหยุดยาเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่กลับมารับประทานยาอีกครั้งเมื่อวานนี้แต่อีก2สัปดาห์เนี่ยต้องผ่าตัดฝังรากเทียมนะคะคือฝังรากเทียมฟันจะต้องหยุดยาแอสไพรินก่อน1สัปดาห์นะคะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะจริงๆแล้วแอสไพรินเขาทานเพื่ออะไรนะคะยา
0: อายุเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: โรคประจำตัวเป็นโรคใช่ไหมครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: โรคไม่ได้บอกมาค่ะแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ว่ากลับมาทานและเดี๋ยวจะต้องอีก2สัปดาห์เนี่ยต้องไปฝังรากเทียมฟันนะคะ
0: คือแอสไพรินนี่เป็นยาเขาเรียกว่าป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือว่าจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับทำให้การเกาะตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือพูดง่ายๆคือเราจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเรามี2ในแง่มุมก็คือ1ในคนไข้ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกตินะครับเส้นเลือดอุดตันพวกนี้เราก็ให้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับนี่คือกรณีที่เป็นใครเรียกว่าป้องกันก่อนจะเกิดโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้เราให้เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้2อันนี้ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอันนึงเป็นโรคอันนึงป้องกันโรค
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบแรกคือป้องกันโรคก็คือนั้นหยุดได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นอะไรเราให้เพื่อป้องกันในอนาคตแต่ถ้าจำเป็นต้องไปทำหัตถการต้องผ่าตัดต้องทำฟันอะไรก็แล้วแต่ก็หยุดไปก่อนถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีอะไรดีค่อยกลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือกินเพื่อรักษาโรคเช่นมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องใส่กดลวดขยายหลอดเลือดพวกนี้จำเป็นต้องหาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะครับว่าสามารถหยุดได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะบางอย่างอ่ะหยุดไปปุ๊บมันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็อันตราย
1: หยุดเองไม่ได้
0: หยุดเองไม่ได้
1: ถ้าเกิดว่าทานเพื่อรักษาโรคอาจารย์บอกดังนั้นไม่แน่ใจว่าคุณหงแดงต้องทานแอสไพรินเพื่ออะไรนะคะรักษาหรือป้องกันนะคะถ้ารักษาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะ
2: มามีคำถามมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพรชัยอายุ80ปีค่ะน้ำหนัก68ส่วนสูง167ซมบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็ความดันสูงอยากทราบว่าอายุ80จำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องไปฉีดยาป้องกันหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่งูสวัดและปอดบวมถ้าจำเป็นหรือควรจะฉีดต้องฉีดที่ไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
0: อันนี้มี3คำถามนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับจริงๆอายุเยอะเป็น

0: ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอันดับแรกก่อนไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ฟุ้งกันก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันอยู่นะครับเป็นได้เพราะฉะนั้นแต่ในคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันลงปอดทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมที่รุนแรงขึ้นได้ฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้จำเป็นน
1: ะ
0: เหมือนกับสนับสนุนให้ฉีดนะครับจริงๆถามว่าฉีดทุกปีไหมเฉพาะ1ปีเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าสายพันธุ์อะไรมันจะระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดทุกปีเพื่อเพราะว่าสายพันธุ์แต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดไปปุ๊บถามว่าเอ๊ะยังไงคุณหมอฉีดยังเป็นไข้อยู่ก็มันไม่ได้ป้องกัน
1: 100%
0: แต่มันทำให้ความรุนแรงของโรคน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นไข้หวัดนะครับแต่ว่าทำให้ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นรุนแรงน้อยลงและไม่กระจายลงปอด
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ใช่ครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับงูสวัสดเนี่ยจริงๆแล้วงูสวัสดเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ติดเชื้อตั้งแต่เด็กๆนะครับแต
1: ่
0: หลายๆคนก็มีอยู่แต่วันที่ร่างกายอ่อนแอนะครับทำให้ไวรัสนี้มันก็ออกมามันออกมาแล้วเป็นไงก็คือตามเส้นประสาทที่นั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผื่นขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นตามเส้นประสาทต่างๆขึ้นที่หน้าเราก็จะเห็นที่หน้าขึ้นที
1: ่ลำ
0: ตัวเราก็เห็นที่ลำตัวพวกนี้ก็ถือทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับ
1: ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นเป็นหนัก
0: เป็นมากขึ้นครับเป็นบ่อยมากขึ้นงั้นถามว่ามีความจำเป็นไหมเราฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรุนแรงนะครับปอดบวมจริงๆนะคนสูงอายุก็มีโรคประจำตัวก็จะปอดบวมได้ง่ายน
1: ั
0: ่นเพราะว่าปอดบวมส่วนใหญ่ใช้คำว่าเป็นนิวโมคอคคอวัคซีนซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับฉีด2ครั้งเท่านั้นเองปีนี้ฉีด1ครั้งกระตุ้นปีหน้าอีก1ครั้งสามารถป้องกันได้ตลอด
1: ชีวิต
0: เพราะนั้นคุ้มไหมคุ้มที่จะฉีดนะแต่ราคาแต่ละตัวนี่ก็หลักพันนะครับ
1: อย่างไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่ถึงพันอาจจะเป็นหลักร้อยปลายๆแม่จัน
0: ขึ้นกับสายพันธุ์แต่ละปี
1: สายพันธุ์แต่ละปีด้วยแล้วงูสวัสดประมาณเท่าไหร่คะจัน
0: จำไม่ได้
2: น่าจะงูสวัสดนี่น่าแพงสุดแล้ว
1: ใช่
2: แต่เป็นหลักพันนะครับไม่ถึง
1: ที่ทราบคือปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยแพง
0: ประมาณ 2,000 กว่าบาท
1: 2,000 กว่าบาทแต่ต้อง2เข็มถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีกำลังที่จะฉีด
0: คือพวกนี้เป็นคล้ายๆกับออปชันเน
1: า
0: ะ
1: วัคซีนทางเลือก
0: ใช่เป็นออปชันนะเพราะนั้นฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้ามีสตังค์ถามว่าฉีดไหมฉีดก็ดี
1: ดีกว่า
3: ฉีดแล้วคุ้มนะคะ
2: สวัสดถึงแม้เคยเป็นก็แนะนำให้ฉีด
0: เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบกระจายนะครับ
3: วันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้ในทุกเรื่องทุกโรคนะคะอาจารย์หมอปูอาจารย์หมอเต้พร้อมตอบเมื่อสักครู่คุณหงแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วบอกว่ารับประทานแอสไพรินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขอบคุณอาจารย์หมอเต้มากๆเลยนะคะ
1: ป้องกัน
3: แล้วก็คุณรัชนีฝากทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคุณอรุณีบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ48ปีชอบทานผักทุกวันเลยเวลาถ่ายจะพบว่ามีกากผักที่ทานไปกับอุจจาระแทบทุกครั้งถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า
3: เคี้ยวไม่ละเอียดไหมคะจ๊ะ
0: ไม่เชิงเคี้ยวละเอียดจริงๆต้องถามว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยกากใหญ
2: ่ค่ะ
0: เราไม่เหมือนบัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินยาแล้วก็
0: ย่อยเราสามารถย่อยพวกพืชได้แล้วของเราไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรากินผักเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยกากใยพวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นผักออกมาบางคนเป็นใบๆเลยนะครับก็เป็นไปได้งั้นโดยส่วนมากเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสที่อยู่ในผักได้นะฮะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ถ้าไม่ออกมาสิไม่ปกติใช่ไหม
0: บางคนก็แต่บางคนมันผสมกับอุจจาระเราก็จะไม่ได้เห็น
1: แต่คือเป็นใบๆเป็นกากออกมาแต่ว่าการทานอาหารกากใหญ่ก็เป็นเรื่องดีต่อระบบ
0: จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะแนะนำให้ก็กินประจำก็ดีแล้วทำให้ลดโอกาสการเป็นลำไอ้น้ำพุ
1: ท้
0: องผูกเรื้อรัง เพราะฉะนั้นการกินผักกินผลไม้ทุกวันเพิ่มกากในลำไส้ก็ทำให้ถ่ายง่ายขึ้น
1: ดีค่ะ
3: พูดถึงฤทธิ์ดวงก็มานะคะคำถามจากคุณประสิทธิ์นะคะอายุ46ปีน้ำหนัก70สูง169นะคะบอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงเหมือนมีติ่งเนื้ออยู่ตรงก้นเลยแต่สามารถขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการเลือดออกและไม่รู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าปล่อยเอาไว้แล้วไม่ผ่าออกมันจะเป็นอันตรายไหมเป็นติ่งเนื้อตรงก้นค่ะ
2: สีดวงจริงๆถ้าเป็นติ่งเนื้ออาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกนะครับถ้าเจออยู่ตลอดเวลาม
3: ันจะมีทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่กลายเป็นเนื้อร้ายนะครับนี่คนละเรื่องกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้แล้วก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่า

0: แต่วันดีคืนดีอาจจะเกิดการอักเสบได้การอักเสบก็คือมีเลือดมาขังอยู
1: ่
0: คนไข้ก็จะมีการปวดนะอยู่สัก 3-4 วันแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยการรักษามีวิธีเดียวคือต้องตัดทิ้งก็คือผ่าตัดทิ้งแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านะเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ได้มีเลือดออกอะไรหรือเป็นคนที่ช่วงที่อักเสบปวดเยอะๆหรือว่ามีการอักเสบบ่อยๆน
1: ี่
0: ถึงพิจารณาที่จะผ่าตัดนะครับจริงๆอยู่กับมันได้นะครับ
2: อยู่กันอย่างมีความสุข
0: ใช่ครับ
2: คนที่อาศัยกันไป
3: ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
0: แต่ถ้าระวังอย่าให้ท้องผูกเยอะๆหรือท้องเสียเยอะๆมันจะอักเสบขึ้นมาได
2: ้ถ้ามีเบ่งเยอะๆมีเลือดมาคั่งจากเส
0: บ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: คือฤทธิ์ดวงภายนอก
0: ฤทธิ์ดวงภายนอกอักเสบ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะมีอีกอันนึงเรื่องไส้ติ่งขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ปูเลยเพราะว่ามีความสงสัยเรื่องไส้ติ่งเหมือนกันคุณสมพงศ์บอกว่าลูกชายอายุ10ขวบผ่าตัดไส้ติ่งแตกหมายถึงแตกแล้วนะคะผ่ามา10วันยังต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีไข้และน้ำที่ปอดที่คืออาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือเปล่าอาจารย์คะหรือต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาการถึงดีขึ้น
0: ปกติไส้ติ่งแตกเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับภายในช่องท้องนะครับการรักษาเนี่ยถ้าไส้ติ่งแตกต้องโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องผ่าแล้วก็ไส้ติ่งออกนะครับหลังจากออกเนี่ยจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยพอมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการมีน้ำนะครับน้ำต่างๆจะมีการขัง
2: ที่เขา
0: บอกมีการอักเสบขังตามจุดต่างๆถ้าขังอยู่ใกล้ๆไดอะแฟรมก็คือกระบังลมนะครับบางทีทำให้น้ำเนี่ยไปที
2: ่ปอด
0: ได้ก็คือมีรีแอคชั่นไปที่ปอดได
2: ้
0: นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยร่างกายจะจัดการน้ำพวกนี้ได
2: ้ให้กับเขาออกเดรนออกมา
0: คือเราจะดูดซึมกลับไปได้เองยกเว้นบางกรณีที่น้ำที่ขังอยู่มันเยอะมากๆเน
2: ี่
0: ยอาจจะต้องมีการเจาะระบาย
2: เป็
0: นการช่วยนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดี
2: แต่อันนี้ถือว่าปกติแต่ต้องรอให้อาการค่อยๆดีขึ้น
0: ใช่ครับ
2: แต่ไม่ควรปล่อยไส้ติ่งแตก
0: ไม่ควรครับ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมไส้ติ่งแตกนี่อันตราย
2: เสียชีวิตจากไส้ติ่งแตกเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะอะไร
0: ก็คือมีการติดเชื้อนะครับในช่องท้องพอไส้ติ่งแตกมาก็จะมีเรื่องของอุจจาระหรือว่าสิ่งอย่างต่างๆเน
2: ี่
0: ยสกปรกนะครับปนมาในช่องท้องปกติช่องท้องเราเป็นสิ่งที่สะอาดนะครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาพอมีเชื้อโรคปนเปื้อนมันก็จะดูดซึมเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือดเสียชีวิตได้
4: อาจารย์ปูครับอาการของไส้ติ่งก่อนจะแตกนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการปวดท้อง
2: ข้างไหนคะอาจารย์หลายคนชอบคำเอ้ยอะไรนะข้างขวาขาขวาซ้ายหรือคำกันใหญ่เปิดกันใหญ่
0: ตอนแรกๆไปเริ่มปุ๊บเนี่ยจะปวดแบบไม่ชัดเจน
2: มวน
0: ปวดทั่วๆมันก็ปวดแถวๆคล้ายๆโรคกระเพาะก็มีนะครับสักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงจะเริ่มมีการปวดชัดเจนที่ด้านขวาล่าง
2: ขวาล่างนะคะ
0: ในคนที่มีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาคนส่วนใหญ่จะมีไส้ติ่งอยู่ข้างขวาม
2: ีบางคนอยู่ข้างซ้ายเหรอคะ
0: มีเหมือนกันก็คือเป็นการลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่ผิดปกติ
2: สลับข้าง
0: สลับข้างกันนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับใต้สะดือลงมาประมาณนิดนึงแล้วก็อยู่ด้านขวาแล้วก็จะปวดตรงนี้มากเลยแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยและมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาจจะมีบางคนจะมีไถ่เหลวร่วมด้วยนะครับนะจริงๆถ้ามีอาการปวดข้างขวาเนี่ยลองให้ใครกดดูสักนิดดูหน่อย
2: ถ้า กดแล้ว
0: นิดเดียวโอ้โหสะดุ้งโยงเลยครับเจ็บมาก
2: เคยมีอาการสงสัยที่บอกเราไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณดาขอกดหน่อยถ้ากดเรากระเด้งตัวขึ้นมาคือไส้ติ่งเขาก็จะกดตรงที่อาจารย์ปูบอกเลยถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนอาจารย์ปูทำไงดี
0: ก็ต้องไปครับ
2: ฉุกเฉินเลย
0: ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเลยครับ
2: ด่วนเลย
0: ด่วนเลยครับก็คืออย่างที่บอกคือเรากลัวที่จะแตกนะครับซึ่งบอกไม่ได้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิน24ชั่วโมงโอกาสแตกก็จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
4: ยกเว้นที่ปวดมานานแล้วไม่รู
0: ้ใช่ใช่
2: มันทนได้แล้วไม่รู้ว่าคือไส้ติ่งโอ้อันนี้อันตรายด้วยคุณผู้ชมถ้ารู้สึกปวดปวดแล้วแบบไม่หายสักทีแล้วกดที
3: ่
2: บริเวณท้องขวาแล้วแบบโอ้โหกระเด้งตัว
0: ไม่แน่ใจที่ไปโรงพยาบาล
2: ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดในตอนนี้นะคะคุณอาทิตยาบอกว่าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดนแมวกัดแขนแล้วไปฉีดยาคุณหมอให้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า2เข็มและบาดทะยัก1เข็มโดยวันที่23เนี่ยฉีดพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักพร้อมกันวันที่26กุมภาฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีอาการปวดตึ๊บๆนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาอยู่อยากทราบว่าอันตรายไหมคะวันนี้เพิ่ง11มีนาคม
0: ก็
2: แต่ฉีดตั้งแต่ล่าสุดก็คือ26
0: ถ้าปวดบริเวณที่ฉีดนี่อาจจะต้องมาดูนะครับแต่ถ้านานขนาดนี้นี่โอกาสมีปัญหาที่ค่อนข้างน้อยน
2: ะ
0: แต่บางคนก็มีเหมือนกันเช่นมีการติดเชื้อนะครับแต่น้อยมากหรือว่ามีเลือดที่ฉีดโปรตีนพวกนี้อาจจะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อ
2: ค่ะ
0: ครับก็ทำให้มีเลือดออกอยู่บริเวณ
2: กล้ามเนื้อ
0: ได้ก็จะมีการปวดบวมอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้

0: ถึงขนาดว่ามีไข้แดงร้อนอะไรรอบๆผิวหนังบริเวณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างจะรอดูอาการไปก่อนได
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะว่าผ่านมาพอสมควรแล้วอาจารย์บอกถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรน่าจะก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วนะคะเอาต้องเอาอะไรประคบดีอาจารย์เต้ถ้าสมมติการแพ้วัคซีนสมมติว่าคนทั่วไปเวลาฉีดแล้วบวมแดงอย่างเงี้ย
2: ส่วนใหญ่ก็จะถ้าแพ้ก็คือพวกวัคซีนเป็นโปรตีน
1: อ
2: ันถ้าฉีดเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ก็จะบวมแดงมีผื่นขึ้น
1: อ
2: ันโดยทั่วไปอย่างที่อาจารย์ปูว่าส่วนใหญ่วัคซีนผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นบางคนจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยบางคนจะมีอาการ
1: แพ้ไข่
2: นะครับเพราะฉะน
1: ั้น
2: ก็ขึ้นกับโปรตีนของเรานะครับแต่โดยส่วนมากมักจะมีมักจะปลอดภัยอะครับถ้ามีอาการแพ้ก็คือมีบวมบ้างใช่คร
1: ับมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณพิมพ์อายุ79ปีนะคะน้ำหนัก70ส่วนสูง156เซนติเมตรค่ะให้ข้อมูลบอกว่าโรคประจำตัวของคุณพิมพ์คือความดันสูงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกเก้าอี้อาจารย์ก้นกระแทกตอนนี้เจ็บเอวมากควรไปพบแพทย์หรือไม่ 3-4 วันผ่านมาแล้วอาจารย์ปู
0: คืออายุประมาณขนาดนี้นะครับ
1: เกือบ80
0: ใช่แนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์
1: สักหน่อย
0: ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางนะครับบางคนเนี่ยมีการเจ็บสะโพกเจ็บเอวและมีเหมือนกันที่กระดูกต้นขานะครับกระดูกต้นขาหักมีการทรุดลงนะครับบางทีอาจจะพอที่จะเดินได้แต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการหัก
1: ต้องเอ็กซเรย
0: ์
1: บางคนคิดว่าแบบแค่ฟกช้ำแต่จริงกระดูกอาจจะร้าวนิดหน่อย
0: ครับอีกอันนึงก็คือกระดูกก้นกบบางทีกระแทกไปก็มีการหักมีอะไรได้แต่กระดูกก้นกบเนี่ยเราไม่ค่อยวิตกมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็จะสมานเองแต่ถ้ากระดูกต้นขาเนี่ยนะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิดรูปนะครับการเดินผิดปกติได้ในระยะยาวคิดว่าน่าจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูอายุขนาดนี
1: ้ไปดีกว่าถ้าผู้สูงอายุพัดตกหกล้มควรจะไปพบแพทย์เช็คให้แน่ใจนะคะ
3: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเลยก็ได้ค่ะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าอายุ64ปีค่ะน้ำหนัก102นะคะบอกว่าพี่สาวความดันต่ำ9057อันนี้ถามให้พี่สาวนะคะการเต้นของหัวใจ64ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าจันดูแล้ว90 57แต่ไม่ได้บอกอายุพี่สาว
2: จริงๆความดันสูงความดันต่ำไม่เกี่ยวกับข้องกับอายุนะคะ
1: ไม่เกี่ยวนะจันนะ
2: ถามว่าอยู่ขั้นต่ำ
1: ค่ะเอาอายุ64
2: ใช่ความดันปกติ90 60ถึง120 80นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสูงเกินไปกว่านั้นเช่น140 90นี่เราถือว่าความดันสูง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าความดันต่ำโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับโดยทั่วไปเราไม่เรียกว่ามีโรคความดันโลหิตต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจ64ก็ค่อนต่ำนิดนึงอัตราการเต้นหัวใจประมาณ60ถึง100นะครับนี่64ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเกี่ยวค่อนต่ำเท่านั้นเองนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็อันนี้ถือว่าปกติ
1: ติดตามไปเรื่อยๆ
0: ต้องทานยาเพิ่มความดันอะไร
2: ไม่ต้องกินยาเพิ่มความดันนะครับไม่มีนะครับ
1: ค่ะความดันต่ำแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2: ใช่ครับ
3: อาจารย์เต้ชอบมีคนถามว่าความดันเนี่ยเราควรวัดทุกวันไหมหรืออาทิตย์นึงวัดทีหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยังไงดีคะ
2: ถ้าสมมติไม่ได้มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลครั้งหนึ่งตรวจวัดสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรเกิดจากเส้นเลือดเราเริ่มแข็งตัวนะครับพอเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นมันเสียไปเพราะฉะนั้น อายุเยอะขึ้นเราก็จะมีความดันโลหิตสูงได
1: ้
2: เพราะเส้นเลือดมันเริ่มแข็งใช่นะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงนั้นก็คนอายุเยอะความดันสูงก็จะไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความดันโลหิตสูงก็ถ้ามีคนไม่มีก็ยังไม่มีไม่เป็นไรตัวไปเรื่อยๆมันไม่ได้ชูดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นโดยทั่วไปถ้าไปตรวจสุขภาพไปโรงพยาบาลสักครั้งวัดสักครั้งก็โอเคนะครับแต่ละคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จริงๆแล้วต้องกินยาความดันเนาะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวเช่นลดเค็มลดอาหารพวกลดน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเรา
1: เพรา
2: ะฉะนั้นสิ่งที่วัดความดันมีเครื่องวัดที่บ้านดีไหมวัดก็ดีวัดตอนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพักแล้วสบายดีไม่ได้มี
1: ไม่เครียด
2: ไม่ได้เครียดไม่ใช่ดูหนังเคร
1: ีย
2: ดเดินขึ้นบันไดเหนื่อยๆอันนี้ความดันขึ้นได้งั้นเราก็จะไม่เชื่อถือในกรณีแบบนั้นนั่งพักสบายๆนานๆวัดสักทีก็ได้วัดตอนไหนก็ได
1: ้
2: วัดเช้าบ้างก็ได้วัดเย็นบ้างก็ได้จะได้ดูว่าแวรี่ในแต่ละวันในแต่ละเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม
1: แล้วจดสถิติไว้ก็ดี
2: ก็ถ้าจดไว้ให้คุณหมอมาดูสักหน่อยก็
1: ด
2: ี
1: เลย
0: นะคะจดเวลาด้วยนะ
2: ใช่
1: จดเวลาว่าเช้า8โมงเท่านี้อีกวันนึงวัดตอนเย็นเท่านี
3: ้ ะ
2: เพราะคนส่วนมากคนส่วนมากที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันสูงจะสูงตอนเช้าเพราะเรากินยาความดันปุ๊บยาความดันอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงพอมาตอนเช้าปุ๊บ
1: เริ่มหมด
2: ก็มันจะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก็เลยต้องกินยาไปงั้นบางคนจะบอกว่าคุณหมอไม่เห็นต้องกินยาเลยกินยาแล้วก็ความดันดีความดันไม่หายนะครับมันเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอายุงั้นกินยาไปปุ๊บความดันลงแต่จำเป็นต้องกินต่อเนื่อง
1: ไม่หาย
2: นะคร
3: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสโตรกทำ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาแก้แพ้แล้วก็นอนโรงพยาบาลไป4 คืน 4 วันก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ที่ 38.8 กินยาละลายลิ่มเลือดวันที่11มีนาคมคือวันนี้จำไม่ได้ว่ากินยาตอนเช้าหรือยังจะเป็นอะไรไหมถ้าลืมกิน1วันและกลางคืนเนี่ยเหงื่อชอบออกจนเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลยนะคะ
1: กินตอนไหนดีอาจารย์ถ้าลืม
2: ยาละลายริมเลือดมีหลายชนิดนะครับนั้นแอสไพรินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของยาละลายริมเลือดที่ทำให้เลือดออกง่ายนั่นเองนั่นนะครับเพราะขึ้นกับว่าเพราะแต่แล้วชนิดมันกินต่างกันนะครับนี่เดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของสโตรกที่เป็นให้ยาละลายริมเลือดไปด้วยเหมือนว่าให้นอนตอนนอนโรงพยาบาลนั่นคือลักษณะของการที่ไปทันเวลาเหมือนมีอาการอ่อนแรงจริงๆนิดหน่อยหรือไม่ก็ขึ้นกับคุณหมอก็ต้องคำนวณเรื่องของเวลาะนะครับงั้นถ้ามีอาการอ่อนแรงผิดปกติหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอันนี้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับเพราะบางทีมันขึ้นกับช่วงเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียด
1: เวลาทอง
2: ใช่งั้นถ้าไปทันสกอร์ได้ลักษณะอาการเข้าได้ประโยชน์ที่ได้จากการให้ยาละลายเลือดจะดีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเสียอ่อนแรงนี่ครับเป็นถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับนี่ปัญหาคือยาละลายเลือดมีหลายชนิดนะครับถ้าไม่แน่ใจต้องดูนิดนึงครับว่าวันนี้ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอกกินมันรุ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะเกินขนาดเพราะบางชนิดเกินขนาดได้มันจะทำให้มีเลือดออกแทนนะครับส่วนเรื่องเลือดออกเรื่องไข้ขึ้นนะครับ
3: เรื่องเหงื่อออกด้วย
2: ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงถ้ามีไข้จริงเกิน38เป็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วล่ะครับเพราะมีสาเหตุต้องหาสาเหตุว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
3: ค่ะส่วนเหงื่อที่ออกนะคะอาจารย์บอกว่าโอ้โหเหงื่อออกจนแบบกลางคืนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อถึง2ครั้งเลย
2: ก็เหงื่ออ่อนนี่เกิดจากอาการไข้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้กลางคืนเหงื่อออกลองวัดไข้ดูซะหน่อยถ้ามันสูงจริงเกิน38ขึ้นไปอันนี้แปลว่ามีไข้จริงต้องหาสาเหตุ
1: กลับไปพบคุณหมอ
2: ใช่ครับ
1: นะคะเรื่องของการมีไข้แต่อากาศช่วงนี้ก็ร้อนมาก
2: วางไว้เฉยๆก็มีไข้แล้ว
1: เราจะมีวิธียังไงดีคะถามแทนคุณผู้ชมเลยเพราะว่าใส่เสื้อบางทีตอนกลางวันเดินจากบ้านไปปากซอยแค่นี้ก็คือเหงื่อโทรมกายแล้วจะมีวิธีป้องกันฮีสโตรกหรือว่าโรคที่มากับแดดยังไง
2: ต้องทำให้ร่างกายเย็น
0: ใช่ครับ
2: ต้องอยู่ที่เย็น
0: ก็อย่าไปตากแดด
2: อย่าไปตากแดด
3: กางร่มใช่เนาะถ้ามีร่มกางร่มไป
2: ออกแดดเท่าที่จำเป็น
1: ให้น้อยที่สุด
2: ใช่ครับ
3: นะแล้วอย่าพยายามไปเดินออกแดดแล้วก็เดินเข้าที่เย็นๆจัดๆเร็วอันนี้อันตราย
0: ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วๆก็จะมี
2: ใช่ครับ
1: บางทีเหมือนกับเราอยากจะหายร้อนอาจารย์แล้วก็เข้าห้างไปเลยแล้วมันจะหนาวมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์
0: อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็ว
1: ไม่ทันใช่ครับ
3: นะคะ
1: ซึ่งไม่ควรทำ
0: ไม่ควรสโตรกก็ต้องระวังคืออย่าไปออกตากแดดนานๆออกกำลังกายกลางแดดในช่วงนี้ที่แดดแรง
1: ๆดื่มน้ำช่วยได
0: ้ไหมดื่มน้ำช่วยได้ครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณสริญญาบ้างนะคะคุณสริญญาบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง155หนัก65เป็นไขมันสูงนิดหน่อยนะคะคำถามคือท้องผูกบ่อยค่ะทำดีท็อกกาแฟสัปดาห์ละ3ครั้งทำแบบนี้อันตรายไหมคะ
1: ดีท็อกซ์กาแฟอาจารย์
3: คือตอนนี้มีดีท็อกซ์ในท้องตลาดเยอะมาก
1: แล้ว
3: ม
1: ี
3: หลากหลายแบบให้เลือกเน
1: า
3: ะอันนี้เป็นดีท็อกซ์กาแฟอ
1: ันตรายไหมอาจารย์คะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรคอันนี้น่าจะเข้าข่ายนะครับคืออาการของท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังคืออะไรก็คือลำไส้มันบีบตัวน้อยการบีบตัวน้อยก็ทำให้อุจจาระยิ่งแข็งก็ยิ่งถ่ายยากโดยส่วนมากปฏิบัติตัวเช่นเราเพิ่มกากยายกินผักผลไม้แล้วบางทีไม่ออกก็ต้องพึ่งยาระบายนะครับทั้งนั้นต้องมาซักประวัติดูเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นถ้ามีเบาหวานมีไทรอยมีอะไรก็แล้วตามถ้ารักษาพวกนั้นท้องผัวจะดีขึ้นเหลือต้องไปดูลิสต์ของยาว่าเรากินยาประจำอะไรอยู่บ้างวิตามินเสริมอะไรบ้างเนี้ยพวกนี้ก็ทำให้บางส่วนทำให้มีโรคท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุอื่นๆที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนั้นมีแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรอื่นก็ตกในกรณีที่เป็นท้องผูกเรื้อรังแบบไม่ได้มีสาเหตุอันนี้จะต้องใช้ยาระบายเป็นช่วยในการถ่ายนะครับอันนี้เธอถ้าสมมติว่าต้องดีท็อกดีท็อกคืออะไรดีท็อกก็คือการใส่สารอะไรก็ตามเข้าไปในลำไส้ใหญ่ตรงปากทวารและทำให้เกิดการถ่ายนะครับถามว่าพวกนี้มันดีไหมจริงแล้วมันก็รบกวนหนึ่งทำไม่ถูกต้องทำให้เกิดแผลอัดแรงเกินไปก็มีไส้ลำไส้เป็นแผลลำไส้ทะลุได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายนะครับสองมันดีท็อกจริงก็ป่ะมันก็คืออุจจาระนั่นแหละที่ออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าดีจังอ
1: ุ
2: จจาระออกง่ายแต่จริงๆก็คือท้องผูกสิ่งที่ส่วนเข้าไปออกมาก็คืออุจจาระปกติไม่ได้เป็นการช่วยดีท็อกซิฟาย
1: เพราะว่าเขาชอบมีรูปประมาณว่าในลำไส้เราจะมีสิ่งสกปรกไปเป็นตะกรันเกาะอยู่แล้วพอเอานี้ออกไป
3: ลำไส้เหมือนกวาดล้างลำไส้
1: ม
3: ี
1: ภาพอยู่ลำไส้ขาวอย่างอาจารย์ปูเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะ
0: ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอตอนที่มันทะลุแล้วครับ
3: โอ้ลำไส้ทะลุเลย
1: ค
3: ือ
1: การดีท็อกซ์เน
0: ี่
1: ยหรอ
0: ก็มีการสวนอะไรไปมีโอกาสที่จะทะลุได้เพราะ
2: ใช้แรงดัน
0: ใช่
2: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้แทบไม่มีนะครับคือการรักษาคนที่ชอบพวกนี้คือคนที่ท้องผูกก็ถ่ายไม่ออกสวนปุ๊บมันก็โล่งดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีสารพิษอะไรหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรอุจจาระที่เรากินเข้าไปก็คืออุจจาระที่มีอยู่ก็คืออาหารที่เรากินนั่นแหละนะครับนี่ปัญหาว่ามันทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ช่วยลดนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่สวนที่มีประโยชน์คืออุจจาระเยอะมากๆถ้าไม่ถ่ายไม่ออกหลายวันการสวนอาจจะช่วยเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยให้ต้องทำเป็นประจำ
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: ค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สวนทางทวารแต่ใช้วิธีการดื่มบางทีเป็นกาแฟดีท็อกหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่บอกว่าทานแล้วดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำผลไม้ที่ดีท็อกอย่างนั้นอันตรายไหมคะ
2: จริงๆคำว่าดีท็อกคืออะไรครับ
3: ทานแล้วไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้แบบ
1: กา
3: ไล่มันคืออะไรอย่าง
2: เงี้ยมันก็คือยาระบายครับประเด็นก็คือคนพวกนี้คือเขาถ่ายไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วท้องผูกเรื้อรังนี่มันเจอเยอะมากตัวทั่วไปเขาบอกประมาณ 10-20% แต่ผมว่ามันมากกว่านั้นน
3: ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นตัวทั่วไปยิ่งอาหารการเปลี่ยนแปลงเรากินผักผลไม้น้อยลงท้องผูกก็ยิ่งเป็นมากขึ้น
1: จังฟู้ดเรากินเยอะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นตัวส่วนมากคนที่ความรู้สึกแบบนั้นคือรู้สึกว่ามันถ่ายได้ดีขึ้นนะเหมือนจะเราทำไม่ใช่
1: แต่จะบอกว่าอย่างดีท็อกซิกก็คือสารพิษแต่เราบอกว่าจริงๆอุจจาระไม่ใช่สารพิษก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละถูกไหมแค่มันไม่ออกมันค้างอยู
2: ่มันค้างอยู่เพราะต้องถ่ายยาก
3: ค่ะค่ะมีคุณสมชายเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของไข้ขึ้นนะคะหลังจากที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยนะคะล่าสุดบอกว่าไม่มีไข้ครับแต่ว่าผมนอนในห้องแอร์นะแล้วแต่ว่าเหงื่อก็ออกมากจนเสื้อเปียกเลยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: อันนี้ต้องมาดูแล้วนะครับมีไทรอยมีอะไรผิดปกติหรือถ้าสุดท้ายไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเป็นหลังสโตรกนะครับก็ต้องไปดูว่าส่วนของที่มันเกิดสโตรกเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีมันมีเกิดการที่เป็นเรียกว่ารีเซ็ตของอุณหภูมินี่ที่อยู่ในสมองมันผิด
1: ปั่นป่วนนิดหน่อย
2: ไปตอนที่เกิดสโตรกขึ้นมาน
3: ะคร
2: ับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูจริงๆแต่ก่อนจะบอกโทษอันนั้นเป็นนั้นเราต้องตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นควรจะกลับไป
3: ใช่
1: พบคุณหมอ
2: ถ้าวัดไข้ได้จริงๆก็ต้องควรจะต้องกลับไปตรวจ
3: ค่ะไปที่คุณอิมเอมนะคะคุณอิมเอมอายุ33ปีหนัก50 105 165บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะบ่อยมากปวดใต้ลิ้นปี่มากๆค่ะล่าสุดคือปวดท้องบริเวณสะดือฝั่งซ้ายปวดท้องด้วยอาการแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: นี่หมูไหมครับ
0: น่าจะเป็นลักษณะ
3: สะดือฝั่งซ้ายอาจารย
0: ์กระเพาะจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ
3: ่
0: นะครับซึ่งจากประวัติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร
3: อาจารย์แผลในกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่าถ้าเราผ่านกระบวนการรักษาจริงๆแล้วมันหายได้ไหมคะ
0: หายครับหายแต่ว่าต้องติดตามการรักษานะครับแผลในกระเพาะเนี่ยหลักการคือต้องดูจนหาย
3: ครับ
0: นะครับแต่จะต้องไปเช็คเพราะว่ามีโอกาสแผลในกระเพาะนี่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายได
3: ้
0: นะครับ
3: ไม่ถึงต้องปล่อยไว้เหรออาจารย์
0: คือถ้าบางคนเนี่ยคือเราต้องติดตามว่ามันหายจริง
3: ค่ะ
0: นะครับนะถ้าไม่หายเนี่ยเราไม่สบายใจนะครับนะการรักษาก็คือต้องกระสายเองก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะครับก็ต้องควบคุมการกรดการหลั่งกรดนะครับเช่นกินยานะครับควบคุมพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง
2: ยาแก้ปวด
0: ใช่ยาแก้ปวดนะครับนะที่กินบางคนปวดมีการปวดเรื้อรังก็ทานยาแก้ปวดบางกลุ่ม
1: ต่อเนื่อง
0: นะครับต่อเนื่องที่ทำให้กรดมันหลั่งเยอะ นะ
3: ค่ะพูดถึงเรื่องกรดนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าอายุ62ปีนะคะหนัก59สูง159เป็นกรดไหลย้อนใช้ยาอื่นไม่ได้ผลนะคะคุณหมอเนี่ยจึงให้ยาที่ชื่อว่าตัวนี้ค่ะอาจารย์ปู
0: โวเซนฟี
3: กับ
0: โมทีเรียม
3: ค่ะสองตัวนี้นะคะบอกว่าก่อนอาหารเช้านะคะคือให้ทานวันละครั้งก่อนอาหารเช้าทานมาเป็นเวลา8เดือนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอาการรู้สึกแสบท้องตอนกลางคืนอยากทราบว่าการใช้ยาตัวนี้ไปนานๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นอยู่จะสามารถหายขาดได้ไหมคะ
2: ต้องบอกว่าจริงแล้วกรดไหลย้อนคือมีอาการแสบหน้าอกนะคะโรคมันคืออะไรคือหูรูดของหลอดอาหารที่ต่อลงกระเพาะอาหารมันเกิดความหย่อนนะครับแต่ยาโวเซนติที่ให้นี่คือเป็นยาที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารนะทำให้มันเวลามันใหญ่ร้อนขึ้นมาถ้ามันกรดน้อยหน่อยมันจะทำให้อาการน้อยลงหรือว่าการที่มันเป็นแผลก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันรักษาไม่ตรงจุดสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยาหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับและเป็นตัวที่แรงสุดนะตอนนี้แหละนะครับงั้นกลับไปที่นิดนึงงั้นกรดไหลย้อนเกิดจากอะไรเกิดจากหูรูดมันหย่อนมันมีวิธีการทำให้หูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นไหมเช่นการปรับตัวพฤติกรรมการกินเนา
3: ะ
2: กินชากาแฟกินคาเฟอีนอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นนะครับการที่กินบุฟเฟ่บ่อย
3: ๆมันกระเพาะขยาย
2: ความดันมันเพิ่มขึ้นหูรูดมันเอาไม่อยู
3: ่
2: งั้นก็ต้องลดลงใช่ไหมครับถ้ามีอาการกลางคืนพวกนี้ก็แนะนำให้นอนหัวสูงนิดนึงงดการกินก่อนที่จะไปนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักนะครับถ้าลดน้ำหนักแล้วทั่วไปไม่มีตัวเลขว่าต้องลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า 2-3 โลถ้าดีขึ้นส่วนระยะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับงั้นกลับมาที่การปรับพฤติกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงยานี่เป็นตัวช่วยส่วนนึงนะครับยาเนี่ยเวลาลดกดก็จริงกดระยะไม่หายก็จริงแต่การที่ถ้ากรณีที่ไม่มีอาการอะไรกดไหลย้อนเราให้ยาเฉพาะตอนที่มีอาการได้ถ้าอาการไม่ได้เป็นบ่อยกินยาปุ๊บหายดีพอเลิกนะครับนอกจากคนที่มันเป็นบ่อยๆจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องหรือกรณีที่ส่องกล้องแล้วมีแผลที่เป็นเยอะๆนะครับงั้นกรณีแบบนั้นอาจจะต้องใช้ยาระยะยาวนะครับถามว่าเป็นมียากินยาระยะยาวมีผลอะไรไหมจริงๆถือว่าเป็นยาตัวใหม่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับยาลดกรดตัวเก่าๆนะครับก็พบว่าเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ในระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไร
3: คร
2: ับ
1: ฉะนั้นไม่ต้องกังวลความเครียดความกังวลก็ทำให้กรด
2: ก็ใช่ครับ
1: มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณอัศวีนะคะคุณอัศวีอายุ65ปีน้ำหนัก75ส่วนสูง170ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ทานยาช่วยอยู่ก็คือยาเรดโซแทน100มิลลิกรัม1เม็ดนะคะแต่ความดันวัดแล้วยังอยู่ที่140อาจารย์อยากทราบว่าทำไมทานยาแล้วความดันยังไม่ลดคะ
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเม็ดเดียวนะครับก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นลักษณะของความดันที่ลดยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ต้องกินยาความดันหลายเม็ดนะครับมีเม็ดเดียวนี่ถือว่าจิ๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทำไมยังไม่ลดนะครับน้ำหนักยังเยอะอยู
3: ่
2: นะครับเพราะถ้ายังน้ำหนักเยอะพฤติกรรมเรื่องการกินเค็มเยอะๆไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นถ้ายาความดันหนึ่งเม็ดไม่ลงกลับไปตรวจคุณหมอเห็นว่าความดันไม่ลงพักแล้วเรียบร้อยว่าความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องให้ยาชุดที่2นะครับเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นไปแต่ว่ามันมีสาเหตุบางอย่างที่ถ้าสมมติกรณีที่กินหลายๆตัวแล้วไม่ลงสักทีก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับเช่นมีภาวะฮอร์โมนอะไรผิดปกติไหมมีภาวะเส้นเลือดที่ตายตีบหรือเปล่า
3: อ
2: ันนี้จะต้องกินยาหลายๆตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่เม็ดเดียวยังไม่ต้องกลัวมากแต่ปรับพฤติกรรมนิดนึงคร
3: ับนะลดน้ำหนักไม่ทันเค็ม
2: ออกกำลังกาย
3: นะคะคุณอัศวีลองดูนะคะจันบอกยังจิ๊บๆยังเบสิกอยู
0: ่
3: เป
0: ็
3: นเบบี้อยู่สำหรับความดัน
2: ใช่ครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเวทกาบ้างนะคะอายุ32ปีนะคะ15สูง160ถามถึงเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะในเด็กที่มีอายุ15ปีถามว่าถ้าผ่าตัดเย็บแผลแล้วมีโอกาสที่แผลจะไม่ติดกันได้ไหมคะ
0: อันนี้ต้องดูสาเหตุก่อน
3: ไม่ได้บอกมานะคะว่าเพราะอะไรอย่างไร
0: ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ยากมากเช่นบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยยังไม่หมดเลยก็มีโอกาสที่จะแผลไม่ติดได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้นะครับนะโอกาสที่จะแผลไม่ติดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องดูสาเหตุว่าผ่าจากอะไร
3: ค่ะนะคะดูสาเหตุด้วยนะคะคุณเวทกาส่วนคุณนวพลนะคะบอกว่าอายุ26ปีหนัก60นะคะสูง178มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อยมากครับเวลาเครียดหรือร้อนมากๆอย่างช่วงนี้แหละคนบ่นปวดหัวแล้วบอกว่าเป็นประจำเลยประมาณเดือนละ 5-6 ครั้งไม่ทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างปวดหัวข้างเดียวไมเกรนไหมคะหรือว่ามันมีอื่นๆได้บ้าง
2: ต้อง

0: 64หนัก 55.5 นะคะบอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะบอกว่าอาเจียนนะคะมีไข้ควรจะไปหาหมอไหมคะหรือว่าควรจะซื้อยามาทานรักษาอาการได้บ้าง
1: ท้องเสียทุกวัน
2: ควร
0: ไม่ถือว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้เสียท้องเสียทุกวันเลย
2: แล้วอาเจียนมีไข
1: ้อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ถ้าเป็นภายใน1สัปดาห์นะถือว่าเป็นแบบเฉียบพลันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อเช
0: ่
1: นอาหารเป็นพิษอะไรก็ตามนะก็ถ้ามีไข้มีท้องเสียถ่ายไม่หายจริงๆมีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไปพบคุณหมอได้แล้วครับแต่ถ้ามันเป็นนานกว่านั้นเช่นเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นเริ่มจะเป็นแบบเรื้อรังแล้วอันนี้สาเหตุมันจะอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกันนิดนึงต้องอาศัยการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์แรกๆนี่สงสัยยังเป็นการติดเชื้ออยู่นะครับถ้ามีประวัติเป็นไข้ด้วยนะครับอาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มครับนะคร
0: ับ ไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะถามให้พี่เขยอายุ72ปีน้ำหนัก70บอกว่าป่วยเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทมัสเพิ่งรับการผ่าตัดชิ้นเนื้อไปอยากขอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของต่อมไทมัสเพิ่มต่อมนี้มันคืออะไรมีความสำคัญยังไงคะ
2: ตอนเรียนไม่เคยเรียนต่อมนี้เลยอาจารย์
0: ต่อมนี้มันคืออะไรคะ
2: ไทมัสคือต่อมอะไรอาจารย์
1: ชิ้นไทมัสเป็นต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในทรวงอก
2: ค
1: ือหัวใจ
2: หน้าที่ของเขาคืออะไร
1: คือต่อมน้ำเหลืองครับ
2: ต่อม
1: น้ำเหลืองเท่านั้นครับนี่ปัญหาคือต่อมไทมัสก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงตัวอันนึงที่มีขนาดใหญ่หน่อยนี่มันก็เป็นคล้ายๆแหล่งรวมของน้ำเหลืองทั่วเหมือนน้ำเหลืองทั่วไปนะครับงั้นแต่ถ้าเกิดเนื้องอกเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นชนิดไหนนะครับนี่ปัญหาถามว่าตัดออกไปได้ไหมตัดได้ครับก
0: ็
1: คือเหมือนตัดต่อมน้ำเหลืองเป็น1อันนะคร
0: ับ
1: นี่ปัญหาคือว่ามันก็มีอาการที่เจอได้บ่อยที่ร่วมกับอาการของต่อมไทมัสผิดปกติเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: ครับ ครับ
1: หรือกรณีที่เป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมะเร็งต่อมเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับงั้นถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวรอผลชิ้นเนื้อดูสักหน่อยละกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอ้ต่อมเนี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไง
1: ก็ไม่มีอะไรครับเป็นปกติ
0: ต้องระวังในการใช้ชีวิตอะไรมากกว่าคนปกติ
1: เหมือนต่อมเหลืองไปหนึ่ง
2: อาการเป็นยังไงคะอาจารย์ความผิดปกติของต่อมอันนี้
1: ส่วนมากมักจะมาด้วยอาการที่ก้อนถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเบียดอวัยวะอื่นๆตรงที่อยู่ในทรวงอกนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นมีตามองไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวไหล่ยกแล้วใช้งานไปต่างแต่ละวันมันจะเริ่มอ่อนแรงมากขึ้นนะก
0: ็
1: อันนี้เรียกว่าโรคที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไมแอสซีเนียเกรวิสนะครับก็เจอได้เรื่อยๆแต่ว่าในก็ตามก็ต้องวินิจฉัยก่อนนี่จะไปบอกว่าเป็นอันนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะหลายคำถามที่ถามมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเต้และอาจารย์หมอปูด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เยอะได้ความรู้ในการสังเกตอาการตัวเองเยอะเลย
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการและคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณใบตองโครเซตและดิวาเดวานะคะกับเสื้อผ้าสีหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิดดี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ด้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผัก

ไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ด็กๆมานี่แล้วมานี่แล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วน้องแกเจนมานี่แล้วครับมานี่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองเย้ตอนนี้นะครับเด็กๆต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมนะครับเพื่อมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมจากเส้นสายที่เรามีให้นะครับว่าจากเส้นที่เห็นเส้นเดียวกันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเออและวันนี้ภาพปริศนาของเราเป็นแบบนี้ครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเอียงประมาณ45องศาภาพวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเด็กๆทั้งบ้านจะคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเอาเด็กๆทั้งนี้เด็กๆอนุบาลชาญสมองทั้งหลายหันมาดูซิเห็นไหมจากลายเส้นวันนี้นะครับคิดกันไว้เลยนะว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับเด็กๆชาญสมองพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆทั้งบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไป

0: เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3จะหมดเวลาแล้วนะ2 1หมดเวลาแล้วครับเอาวางอุปกรณ
1: ์น้องๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ทางนี้เสร็จแล้วทางบ้านเสร็จหรือยังเออแต่ถ้าทางบ้านยังไม่เสร็จนะครับวาดต่ออีกนิดหน่อยนะฮะพอให้กันได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้องยินดีวาดเป็นรูปอะไรน้องยินดีครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าร
2: ูปสนามเด็กเล่นมีผีอยู่ใต้ดิน
1: โอ้โหไหนชี้หน่อยครับอะไรที่บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นบ้างครับ
2: เนี่ย
1: คืออะไรครับ
2: ลื่นขนานที่ดื้นมีของเล่นอย่างเดียวเด็กๆน่าเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นแล้วอ
1: ่
2: ะและทีนี้ก็มีผีมาผีก็เราจะขึ้นมาแล้ว
1: ผีมาทำอะไรอ่ะ
2: ก็มาปลุกคุณที่นี่ไง
1: โอ้เหรอครับที่เห็นนี่ที่บอกว่าสนามเด็กเล่นคือกระดานลื่นใช่ไหมที่เด็กๆสไลด์ลงมาเคยเล่นไหมครับน้องชอนเคยเล่นไหม
2: ยังไม่เคยเล่น
1: เคยเล่นนะครับลงมาฟืดลงมาเลย
2: แต่ไม่ใช่กระดานแต่ไม่ใช่กระดานร้อนๆอย่างเดียวนะยินดีเคยไปเล่นกระดานอีกอันนึงก็คือกระดานน้ำไงกระดานน้ำมันจะลื่นแล้วทีนี้จะมีเด็กๆลื่นแล้วมันจะมีสระน้ำด้วย
1: ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยเก่งมากเลยครับต่อมาคนที่2นี่รูปของน้องชอนนี่รูปของน้องชอนมีชื่อรูปว่าอะไรครับ
3: สับปะหลา
1: ไหน
3: ชื่อภาพว่าส
1: ัตว์ประหลาดเหรอสัตว์ประหลาดจากเส้นเฉียงเฉียงไหนเส้นเมื่อกี้คือเส้นนี้กับเส้นนี
3: ้อ้
1: าวจากเส้นนี้เส้นเฉียงกลายเป็นรูปอะไรครับ
3: ดาบอยู่กับยายแมงมุมติดไว้อยู
1: ่ดาบอยู่กับยายแมงมุมติดไว้อยู
3: ่
1: แล้วเส้นเฉียงอีกเส้นนึงเป็นอะไรครับ
3: แมงมุม
1: เป็นขาของแมงมุมแล้วมีสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกครับ
3: นี่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุด
1: ตัวสีอะไรครับ
3: สีแดง
1: สีแดงเหรอ
3: หน้าเป็นสีม่วง
1: หน้าสีม่วงด้วย
3: ตรงฟันแหลมๆเป็นสีน้ำตาลก็จะมีตาตา
1: โอ้ครับในทั้งหมดนี้คือสัตว์ประหลาดหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เป็นมือฉลาม
1: ฮะมือเป็นมือของฉลามอีกผสมกันหลายชนิดเลยเนาะน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับ
3: ผสมกลัวด้วยแล้วก็ผสม
1: โอ้เอาละครับน้องชอนสามารถคิดให้เส้นเฉียงนะครับกลายเป็นทั้งดาบกลายเป็นขาของแมงมุมได้เก่งมากเลยปรบมือน้องคนที่3คือน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมภาพนี้นะครับจากเส้นเฉียง2เส้นน้องข้าวหอมต่อเติมแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ว่าหิมะตกค่ะ
1: หิมะตกรู้จักหิมะด้วยเหรอครับไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แล้วมีรูปอะไรอยู่บ้างครับในนี
2: ้บ้าน
1: บ้านแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วกับต้นไม้
1: ต้นไม
2: ้ชิงช้า
1: ชิงช้า
2: แล้วก็บ้านหลัง
1: ก็มีบ้านผมมีบ้านสองหลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
2: เพราะว่าดูหนาวและอยากห่มผ้าห
1: ่มไปกับห่มผ้าห่มถ้าหิมะตกจริงๆอยากจะทำอะไรเออเล่นหิมะทำอะไรครับ
2: ทำให้เป็น
4: อะไร
2: อะไรก็ได้
1: รูปอะไรก็ได้ปรบมือเก่งมากเอาล่ะมาถึงน้องคนที่4ครับภาพของน้องแกดเจ็ตนี่นะครับน้องแกดเจ็ตตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ม้าก้อนหล่น
1: เอาล่ะตอนนี้พี่เซฟได้ยินคำว่าม้าคำหนึ่งแล้วนะครับคำที่สองคือคำว่าอะไรนะครับ
2: ม้าก้อนหล่น
1: ม้ากล
2: หล่น
1: น้องแกเจ็ตบอกว่าม้ากลหล่นเอ้ยยังไงเนี่ยไหนเป็นม้าอยู่ตรงไหนครับม้าอยู่ตรงนี้นะครับไหนหัวม้าล่ะม้าหัวม้าอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ดูออกแล้วนี่หัวม้านี่ตัวม้าใช่ไหมครับด้านนี้คือรูปอะไรครับ
2: อัมเบลกลื่น
1: ฮะคลื่นอ๋อมีคลื่นเฮ้ยเป็นปลานี่มีคลื่นเอาละแล้วม้ายืนอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนน้ำครับเนี่ย
2: เดินอยู่ในหญ้า
1: อ๋อม้าก็อยู่บนหญ้าปลาก็อยู่ในน้ำแล้วม้าอะไรหล่นนะลูกม้าอะไรนะ
2: ม้ากลัวหล่นเลย
1: โอ้เข้าใจแววม้ากลัวหล่นนะม้ากลัวจะหล่นน้ำเออใช่ไหมลูกใช่ไหม โอ้โหม้านี่ยืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำมีปลาอยู่ด้วยม้ากลัวจะหล่นน้ำโอ้โหพอเข้าใจแล้วน้องๆดูนะม้ากลัวจะหล่นน้ำดูท่าของม้านะครับนี่ขาหน้านี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ม้าร้องยังไงนะกลัวหล่นกลัวหล่นนี่แล้วก็มองไปทางน้ำใช่ไหมจะหนีไปทางนี้กลัวว่าจะหล่นลงไปในน้ำ
2: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเ
1: ลยกลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลยนะครับเอาล่ะนี่คือรูปม้ากลัวหล่นนะครับเอาปรบมือหน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
4: น้องเบลค่ะ
1: น้องเบลนะครับเรามาดูภาพของน้องเบลกันนี่คือภาพของน้องเบลนะครับน้องเบลครับชื่อภาพว่าอะไรครับของน้องเบลเนี่ยนะครับบ้านของน้องเบลมีอะไรบ้างครับ
4: ชิงช้าสวรรค์
1: ชิงช้าสวรรค์แล้วอะไรอีก
4: พายุของเล่น
1: พายุของเล่นด้วยเหรอมีพายุของเล่นด้วยแล้วอะไรอีกครับ
4: เป็นหลายดอกไม้อ่ะ
1: บ้านไม่ได้ติดพื้นดินเหรอครับไม่เหรอทำไมบ้านถึงลอยได้อ่ะ
4: ลูกโป่งพาหนูไป
1: โอ้โหเด็กๆคนอื่นเห็นเปล่าเห็นลูกโป่งลูกหัวใจนี่ไหม
4: เห็น
1: ไหมแสดงว่าน้องเบลเอาลูกโป่งมาผูกกับบ้านไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเย้พายุหมุนพายุหมุนพายุหมุนพายุ

0: ยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับไปคำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: โอ้โหผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอปราดแห่งเงา
0: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอโฮโฮโฮโฮโฮ
2: ฉันไม่ใช่คนของแกปราดแห่งเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
3: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถอะนะโฮโฮโฮโฮ
3: ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ยคราวเนี้ยถ้าจะแย่จริงๆแล้วเฮ้ยละ
4: โอ้
3: มาช่วยกันให้เหรอ

0: 쳐.
1: สูงขนาดนี้เนี่ยเราจะกลับขึ้นไปยังไงอะเนี่ย
2: นั่นนะสิแมปปี้ก็เพิ่งจะรักษาตัวกาวยังไม่แห้งดีเลยจะให้บินพาพวกเราขึ้นไปก็คงไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเราจะทำไงกันดีล่ะเนี่ย
3: เราก็ลองเดินสำรวจรอบๆดูแล้วกันเผื่อจะเจออะไรบางอย่างอย่างที่ช่วยเราได
4: ้จริงของพ่อยืนคิดอยู่อย่างนี้ก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาเราออกไปสำรวจกันเลยดีกว่า
5: ครับ
3: เฮ้ทุกคนดูนั่นสิน
2: ั่นมันก้อนหินนี่นะมีก้อนหินอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยนะ
1: เรารีบไปดูกันเถอะนี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
4: โอ้โห
1: ตกใจหมดเลย
4: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
2: ่หิน
4: หินพูดได
1: ้หนังสือพูดได้กับนกฮูกพูดได้ดันมาตกใจที่มีหินพูดได้อีกแล้วแฮะ
3: นั่นสิตกลงอะไรพูดได้แล้วน่าตกใจอะไรพูดได้แล้วไม่น่าตกใจฉันงงไปหมดแล้วแฮะ
4: มืดค่ำป่านนี้แล้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
1: ่เอ๋มืดค่ำเหร
4: อใครช่วยจุดไฟหน่อยได้ไหมมองอะไรไม่เห็นเลยข้าอยากจะเห็นหน้าพวกเจ้าเสียหน่อย
1: นี่มันก็ยังสว่างอยู่เลยนี่ครับอะหรือว่าท่านจะตาบอด
4: ยังสว่างอยู่งั้นเหรอโอ้ยข้าลืมไปว่าข้าหลับตาอยู่
2: โถเอ้ยนึกว่าท่านตาบอดซะอีก
4: นั่นน่ะสิข้าหนังสือกับนกฮูกพูดได
1: ้มีหินพูดได้ตกใจที่หนังสือกับนกฮูกพูดได้อีกแล้วแฮะ
3: นั่นน่ะสิโลกแห่งปัญญาได้ช่างเป็นที่ที่น่าค้นหาจริงๆแฮะ
4: พวกเจ้ายังไม่ตอบข้าเลยว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
6: ่ปราดแห่งเงาทวงทิ้งหนังสือในอิกราซิลไปพวกเราจึงไล่ตามจนมาถึงบนคลาวแลนนี่แหละ
1: แต่ว่าพวกเราก็ถูกพวกของปราดแห่งเงาโจมตีแล้วก็ตกลงมาจากด้านบนลงมาตรงนี้นี่แหละครับ
4: ปราดแห่งเงาเขาเป็นใครกัน
2: เอ้าทำเสียงตื่นเต้นนึกว่ารู้ซะอีก
6: ปราดแห่งเงาคือผู้ปกครองดินแดน Lost Land
4: ดินแดน Lost Land เหรอ
6: ใช่รู้ดินแดนที่มีชื่อในอดีตว่า Wasteland ยังไงล่ะ
4: โลกแห่งปัญญาเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆโลกแห่งนี้มีอายุมายาวนานไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาก่อนว่าแต่ว่าปราดแห่งเงาที่ว่านี้หน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรกันล่ะ
2: ปราดแห่งเงาเป็นนกฮูกแก่ๆที่พูดได้นะครับ
4: เฮ้ยแย่แล้วคนลบเร็วปราดแห่งเงาอยู่ข้างหลังพวกเจ้าแล้ว
6: ข้าคือผู้เฒ่าแห่งปัญญาไม่ใช่ปราดแห่งเงาหรอก
4: อ้าวเหรอแล้วก็ไม่บอกแต่แรกทำเอาข้าตกใจหมดเลย
2: พวกเราตั้งหากที่ตกใจ
4: สรุปแล้วพวกเจ้าก็กำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ละสินะ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
4: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
1: สุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
7: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
4: ย่าฮ่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอก

0: จุดหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ด้านหลังประตูนี้แต่พวกเจ้าต้องไขปริศนาให้ออกซะก่อนประตูจึงจะเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปได
1: ้แต่ประตูมันมีอยู่3บานแล้วเราต้องเปิดประตูไหนล่ะครับ
0: นั่นแหละคือปริศนาจงดูให้ดีที่ด้านหน้าของประตูนั้นมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่ประตูที่พวกเจ้าจะต้องเลือกนั้นคือประตูที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นคำตอบของคำใบ้ที่ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้าง
1: โอ้โหแค่ฟังก็งงแล้วสรุปก็คือเราต้องตอบให้ได้ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างมันคืออะไรระหว่างบ้านขนโทแล้วก็หีบใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
2: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
3: ของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างเราสร้างบ้านเราก็อาศัยอยู่ในบ้านเราสร้างขนโทเราก็ใส่น้ำลงในขนโทเราสร้างหีบแล้วก็ใส่ของลงไปในหีบ
2: เราก็สร้างแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดนี่นะแล้วแบบนี้เราจะเลือกข้อไหนกันล่ะเนี่ย
1: มันจะยากอะไรก็ลองเปิดมาดูทั้ง3บานก็หมดเรื่อง
0: ไม่ได้หรอกพวกเจ้ามีสิทธิ์เลือกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากพวกเจ้าเลือกผิดพวกเจ้าก็ไม่อาจไปถึงจุดหมายได้ไปตลอดกาลนานเถิน
4: โอ้ยเลือกได้ทีเดียวเองเหรอเนี่ยแบบนี้ก็ต้องเลือกดีๆสินะ
2: หรือว่าจะเป็นหีบ
1: ทำไมล่ะ
2: ถ้าเราสร้างหีบแต่ไม่ได้สร้างกุญแจก็หมายถึงของที่ใช้ไม่ได้สร้างแล้วก็จะเปิดหีบมาใช้ไม่ได้ก็หมายถึงของที่สร้างไม่ได้ใช้ไงล่ะ
1: จริงด้วยตอบว่าหีบแน่เลยลองเปิดดูดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดแบบนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างประตูบ้านเราก็เข้าไปใช้บ้านไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตอบว่าบ้านก็ได้สิ
1: จริงด้วยดังนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่ทั้งหีบไม่ใช่ทั้งบ้านแล้วสิน
5: ั่นน่ะสิแล้วเป็นอะไร
2: แล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างนะโอ้ยปวดหัวคิดไม่ออกเลยแฮะ
1: โถ่เอ้ยระหว่างที่เรากำลังไขปริศนากันอยู่ป่านเนี้ยปราดแห่งเงาไม่หนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าแบบเนี้ยสร้างทางขึ้นไปเองง่ายกว่าไหม
6: สร้างทางเองเลยเหรอจะสร้างยังไงอะไม่สร้างยากน่าดูเลยเหรอ
1: จะยากยังไงแค่เราขุดเข้าไปในเมฆแล้วก็ได้ทางเดินแล้วก็ขุดทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนก็ได้แล้วนี่มันเป็นเมฆขุดง่ายกว่าดินตั้งเยอะ
2: สร้างทางใหม่ขุดเมฆได้ทางเดินอะนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้วเหรออะไรอะไรอะไรอะไร
2: ของที่สร้างไม่ได้ใช้เราสร้างบ้านขึ้นมาแต่เราอาศัยอยู่ข้างในที่ว่างของบ้านเราสร้างคนโทรเราก็ใส่น้ำไว้ในที่ว่างในคนโทรเราสร้างหีบเราก็ใส่ของไว้ในที่ว่างข้างในหีบก็แปลว่าสิ่งที่เราใช้จริงๆก็คือที่ว่างที่อยู่ข้างในไม่ใช่ส่วนที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งที่ว่างที่เราใช้นั้นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่สร้างไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้สร้าง
1: โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ย
2: ก็เมื่อกี้พอเขาพูดว่าจะสร้างทางเดินด้วยการขุดก้อนเมฆออกมาฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าส่วนที่เราใช้งานคือส่วนที่เราขุดออกทิ้งไปไงส่วนที่เราใช้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการหรือไม่ได้สร้างขึ้นก็เลยนึกออกไงว่าคำตอบคืออะไรอ่ะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนั่นเอง
0: ว้าฮ่าฮ่าเก่งมากถูกต้องแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ถูกทุกข้อนั่นเองท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่าน
2: เอ๊ะทำไมทุกประตูเปลี่ยนสัญลักษณ์ด้านหน้าเป็นรูปคนโทล่ะ
0: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
3: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
2: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
4: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
2: ผู้กล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
2: ฮะ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: รับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดู

0: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
1: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
0: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังจ้าฟาฟาเจอแล้วเหร
2: อครับ
0: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ้า
2: เฮ้ยนี่ครับรถไฟ
0: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะคิดดีนะฟาฟา
2: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
2: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: แล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
1: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
2: เก่งมากพวกเราทำได้

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก

Oh!

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

ี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะ

ากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆรูปของพี่โบเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันเต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ My Hidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับค่ะพี่โบ๊ทและจิลซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศครีมของเรายังขาดไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศครีมนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศครีมเนี่ยมันมีความแข็ง

เราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบ๊ทก็ใช้ไม้สกรีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทแยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

สำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Oh.

Oh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
5: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได
2: ้เข้าใจเลยเข้าใจอยู่นอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนัตนะสสิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างนะคะคุณหมอ
0: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
1: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
2: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: มัน
2: จริงหรือเปล่าคะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่าบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบ กระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
1: มีไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
1: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
0: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
1: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
2: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
1: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็ฮัลโหล
2: ฮัลโหลเซย์ไฮกับรู
1: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
2: อะไรทีเดียว
0: ราชบุรีมีรูเหรอ
2: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
1: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นไหม
2: เคยบ่อยมากสนุก
1: ยังไง
2: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลองแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
1: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
2: หรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
1: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
2: น้ำคลุ
1: กทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
0: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
1: ะ
0: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่พอเราไปลอกออกมันก็จะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรซึ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได
2: ้เข้าใจ
1: เลยไปแอปเปิ้ลได้
2: โอเค
1: งงไปหมดแล้วแหละ
0: คือหมอไม่แน่ใจถึงแอปเปิ้ล
2: ส
0: ู่
2: แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
0: ค่ะไม่มีผลถาวร
1: เราจะต้องคืน

0: ให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ําแข็งได้มั้ย
1: จริงๆการประคบน้ําแข็งหรือล้างน้ําเย็นเนี่ยมันก็ทําแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทําไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีมั้ย
2: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
1: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทํางานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเค้าก็จะบอกว่าน้ํามันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนหน้ามัน
1: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทําให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันเนี้ยก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทําแล้วมันทําให้แก่ช้าลง
0: ค่ะ
1: แก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟคมั้ยคะสมมติเราทานยาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะก็คือยากินมันก็จะทําให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมุติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนําให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกําเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนํามั้ยคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่มั้ย
1: ก็สมมุติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทํายังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทําให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเค้าเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชั่นหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทําให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องมานอนดึกมั้ยคะ
2: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทําไมรูขุมขนมันกว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปไงก็คิดว่าอยู่ก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจํานวนชั่วโมง
0: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดมั้ยเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึง 5:00 น.ถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
2: ้
1: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบโหวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สําคัญหมดอ่ะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสําคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
0: ทุกวัน
1: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบ

0: ว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามินเอซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: หลักปีหาวิตามิน A ได้จากทางไหนบ
0: ้
1: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสริมเนี่ยมันจะทานในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนอ๋อดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าๆน้อยๆบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
1: ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องมาย
2: ใช่ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่าน

ผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพีโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณ

0: มันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจัง
1: ค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟลกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดนะคะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับผลกระชับอะไรก็คือพลัง
2: ความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
3: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
3: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
3: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
3: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเออเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
3: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างหลังใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมค์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอลืมเลยกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

นักวิสาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

0: ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิจัยข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็น IT เรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราในปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผ ผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็น Mobile Banking Application ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิชาข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะงั้นการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000 สิงคโปร์หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการ reframe คำถามเราจะ reframe มันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟมาพล็อตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปถึงตั้งคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่สามก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผมสำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิง อาชีพของนักวิชาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักวิชาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองเพราะสโคปเรา ขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ก็เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นกับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอา2 สิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่าง2 สิ่งนี้ได้
1: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความ

0: รู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานํา3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
1: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
0: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4ค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ
1: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทำคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร
2: ์วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
3: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
2: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่เพราะพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
5: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับ

คือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆ ด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกันสิบกว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
0: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนหนาๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะ

0: ดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได้ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาเป็นว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆ เราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไป อาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ตื่นทุกสองถึงสามชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
2: กินนมบ่อยมากค่ะ
1: ลูกเองก็จะต้องตื่นหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้นการรับรู้ชัดเจนขึ้น
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นการเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
2: ค
0: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
2: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะอย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะอะไรอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
1: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
2: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะจากไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: อันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบติ่งอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมีผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ้ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยชอบมาชอบไหมคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: เป็นไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ก็จะน้อง
1: กี่ตัวอุ้ย
3: กี่ตัวคะ
2: กัดพุง
4: กัดพุงใช่ไหมเนี่ย
3: นี่เอาตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
5: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
3: แม่ดูปลาฉลามกี่ตัวน้องเอาสิทำมือแบบนี้หนึ่งสองสาม
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
6: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
1: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
0: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวนึงที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่าง

0: รายรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เกดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราอยากปลูกฝังนะคะให้มันเป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะ
0: คะ
1: เราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยส่วนมากเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามีเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วย
0: ให้เขาแตกต่างนะคะสูงๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไปใช่มั้ยคะ
0: บทโทนเลยนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลในแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโนโทน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวด์อะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเราเห็นจากพฤติกรรมของเด
0: ็
1: กนะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: สนใจมากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ลูกด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่เราก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะ
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะ เวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่า

0: เลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะคะแต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให้แต่นามิก็จะไปเลือกของเธอเองเล่มที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับมือหน้าหนี
0: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
1: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมา
0: ะ
1: นะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านน
2: ะ
1: คะวางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหมคะหนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
2: ค
1: ืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มหนึ่งเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเขาฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
2: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
2: ้
1: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
0: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะ
1: นี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
2: ้
1: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
2: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
1: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะ
2: คะ
1: ว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
2: คะ
0: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะที่นี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุบยับไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว
2: ้
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นมีวัยระบุ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
2: เร
1: ื่
2: องสัตว
1: ์เรื่องธรรมชาติ
2: เรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมัมมี่ทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มัมมี่ทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
0: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมาย ายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่

0: เอสราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4 เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทาง
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: มันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนั้นรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ซ
1: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย ยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครจะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเขาไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่

0: จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอด
0: เลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่
0: เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหงิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหงิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอก ถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนงั้นเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่ผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร